ุณกำลังฟัง BP Radio BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมง

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6888

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

ังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD คุณกำลังฟัง BP Radio Online

พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand

0: เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio
1: You're listening to BP Radio Online Thailand

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
5: ติดสปีด 5G ไปกับ True Dtac เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรงได้ทัน

M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033

ทักทายคุณฟังด้วยนะครับตอนรับเข้าสู่ชั่วโมงบ่าย2โมงกับ DJ วินดิจิทัลนะครับที่ DP Radio นะครับวันนี้เจอกันนะครับตรงกับวันอังคารที่29นะฮะ29เดือนกันยายน2569นั่นเองครับมาทักทายกันช่วงเวลาของบ่ายวันนี้เลยนะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันครับนะฮะได้ยินซาวด์ดนตรีนี้ได้ยินสปอร์ตนี่แสดงว่ามาแล้วนะครับมาแล้วแต่จะช้าจะไวเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับวันนี้วันอังคารเนาะนะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างแต่ละพื้นที่สภาพฟ้าฝนยังมีอยู่หรือเปล่าเอ่ยเนี่ยที่เชียงใหม่นี่ก็มีลงมาเมื่อคืนแล้วก็ลงมาเมื่อกี้ตอนนี้ก็ยังครึ้มๆอยู่นะแต่ว่าโซนภาคกลางตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วไม่มีฝนแล้วใช่ไหมแต่ว่าน้ำเนี่ยนะครับยังไม่โอเคใช่ไหมน้ำยังคงมีท่วมขังกันอยู่เยอะแยะมากมายนะครับหลากหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับก็ต้องคอยติดตามนะครับเขาเรียกว่าในส่วนของความปลอดภัยเนาะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอันเดียวค่อยว่ากันกันละกันนะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detect นะครับเลิกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลิกซิมจาก True Detect เลยแล้วฮะแล้วก็ช่วงนี้ True เองเขาก็ดูแลลูกค้าอย่างดีเลยโดยเฉพาะหลายพื้นที่ที่เป็นแฟลตของเจ้าหน้าที่ที่อยู่นะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่เกิดน้ำท่วมขังสูงนะฮะก็มีการกระจายสัญญาณอย่างเต็มที่เพื่อให้การใช้งานเนี่ยยังสามารถจะเต็มที่และก็เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าทุกการสื่อสารต้องสามารถติดต่อได้นะตลอดทั้งวันและ24ชั่วโมงด้วยนะฮะกับซิมจาก True และ Retag นั่นเองครับที่เชียงใหม่กับยำปูม้า7ยอดนะครับร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำครับร้านยำที่มากกว่ายำนะอย่าลืมแวะไปจะเจอแล้วก็ไปใช้บริการกันได้เลยนะครับรวมถึงร้านเจยาวด้วยนะฮะร้านเจยาวข้าวต้ม1บาทครับเติมเต็มความอร่อยทุกวันที่ร้านเจยาวได้เลยนะครับทั้ง2สาขานะครับสาขาแยกหลุยส์สันกำแพงนะครับแล้วก็สาขาที่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่นะครับใกล้สาขาไหนก็แวะเวียนไปใช้บริการกันด้วยกันละกันครับร้านเจยาวข้าวต้ม1บาทได้เลยครับเอาล่ะช่วงนี้มาทักทายกันดีกว่าเดี๋ยวจะขอไล่ดูข้อความถึงวันนี้มีใครที่ทักทายเข้ามาแล้วในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะฮะเดี๋ยวเด้อนะฮะได้ยินเสียงดีเจใช่ไหมครับได้ยินนะไม่ใช่ว่าพูดไปไม่มีใครได้ยินนะได้ยินเนาะนะฮะเอาละครับตอนนี้บ่ายสองโมงแล้วนะครับมาทักทายกันได้แล้วกันคุณผู้ฟังบีพีเรดิโอเนี่ยมีสัญญาณหลุดหายไหมช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงบ่ายช่วงดึกมีช่วงไหนที่สัญญาณเงียบไปไหมฮะหมายถึงว่ากำลังฟังอยู่แล้วตัดไปอย่างนี้มีไหมหรือว่ามันตัดประมาณกี่โมงหรือแล้วแต่แล้วมันต่อให้ไหมนะถามก่อนเพราะว่าดีเจกำลังไล่ดูเหมือนเมื่อเช้าเหมือนสัญญาณมันหลุดไปรอบหนึ่งนะฮะประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงที่แล้วนะฮะหรือเปล่านะลองช่วยเช็คดูนะครับใครที่บอกว่าเปิดทั้งวันในแอปเนี่ยนะครับมีช่วงไหนที่มันหลุดไหมหลุดแบบหลุดแล้วก็เงียบไปเลยแล้วก็ต้องออกแอปแล้วเข้าใหม่มีไหมฮะหรือว่าฟังได้ตลอดเวลาหรือว่ามันเงียบไปแป๊บนึงแล้วมันก็กลับขึ้นมาลองบอกกันด้วยนะครับจะได้หาวิธีแก้ไขกันนะว่ามันเป็นที่อินเทอร์เน็ตที่ดีเจหรือเปล่าหรือว่าที่ปลายทางระหว่างทางเราจะได้แก้ไขแล้วก็จะได้ให้ฟังกันแบบเต็มที่แล้วก็เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะฮะคุณฟังครับมาทักทายดังแชทกันดีกว่าวันนี้นะจ๊ะพี่ทวิตกี้บอกว่าดีเจครับสวัสดีนะฮะส่งคลิปมาให้ดูนะฮะระยองอพยพด่วนละฮะเสียงเขื่อนมีปัญหาเสียงเขื่อนแตกส่วนเรื่องเขื่อนที่ระยองนี่ยังไงละเอ่ยเขาแก้ไขไหมฮะหรือยังไรเอ่ยนะพี่ทวิตกี้บอกว่าเมื่อวานไประยองมายังไม่ขนาดนี้แสดงว่าเป็นจุดที่เสี่ยงภัยเพราะว่าจุดที่เราอ่านข่าวไปเนาะที่ว่าเขื่อนนะครับสวัสดีพี่เฟิร์สได้กันละการทักทายครับวันนี้ขอเพลงของมาช่าครับเหนื่อยไหมดาวนะฮะเหนื่อยไหมดาววิวันนี้เป็นไงบ้างฝนตกอยู่ไหมชลบุรีลุงแป๊ะผู้ดินแม่แตงสวัสดีครับทักทายช่วงบ่ายครับขอเพลงทิ้งรักลงแม่น้ำกันละกันฮะทักทายลุงแป๊ะด้วยพี่แสวงชัยขอเพลงน้ำฝนของหงาคาราวานด้วยกันละกันครับแล้วก็พี่ข้าวป่าต้มจืดนะสวัสดีครับหายปวดหรือยังครับดีเจดีแล้วพี่แต่มันอันนั้นเวลากินยากล้าแล้วก็มันมีอาการระบมอยู่ที่เหงือกเนี่ยที่ปากเรานะฮะกินยากกินของแข็งกินของอ่อนๆ อาหารก่อนอ่อนๆแทะกระดูกไม่ได้เลยกินสับปะรดยังไม่ได้คิดดูนะครับขอเพลงเจ้าถนนของลองด้วยฮะทักทายด้วยกันละกันนะฮะพี่อู๋บางใหญ่ฟันดีขึ้นหรือยังครับดีเจขอเพลงรักสาวเสื้อลายหน่อยฮะดีขึ้นนะพี่แต่ว่ายังกินของอะไรที่มันแข็งๆไม่ได้ที่มันต้องกัดต้องแทะไม่ได้ต้องหาอะไรอ่อนๆกินทุกแกงก็ทั่วไปได้นะฮะแต่ว่าอะไรที่บอกว่าแข็งๆไม่ได้นะครับไม่ได้นะพี่กิ่งพีรวิทย์แก้วคำสวัสดีครับขอเพลงรักตัวเองเหมือนกันไฮเปอร์นะฮะ
นี่ถามว่าถอนฟันเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่หลายๆคนติดตามแล้วก็สอบถามมานะครับเชียงดาววันนี้ฝนตกทั้งวันเลยทีเดียวใช่ไหมฮะเชียงใหม่เองก็เมื่อกี้ตกไปชุดนึงก็หายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่น้ำเหนือเขื่อนแม่กวงนะครับทักทายครับครึ้มทั้งวันเลยเขื่อนแม่กวงนะฮะคู่เธอของโลโซนะฮะคู่เธอเซกโลโซครับทักทายอเมะช่วงบ่ายได้กันละกันครับเสหายช่วงเวลานี้นะครับขอเพลงมนต์สยโยกนะฮะของ The Innocent นะฮะนั่นนะฮะพี่ป๊อตว่าอินโทรขึ้นแล้วนะฮะนะอ่านได้ฮะได้หายฟังในของ Innocent นะฮะมนต์สยโยกมนต์สยโยกนะฮะแล้วก็พี่ตัวเล็กนะฮะจะไปหาเพลงแปลกแมมเดอร์ทักทายครับวันนี้ห้างฉัดครึ้มนะครับวันนี้ปล่อยๆครับถ้าจะซื้อ Apple You แล้วซื้อที่ไหนครับขอเพลงเดิมได้ไหมอ่ะแหมเดี๋ยวจะเปิดให้มันไปติดใจอะไรกับเพลงของปู่จ๋าลองใหม่ใครหูแต่นะอกหักแต่บอกเมียไม่ได้ฮะมันติดใจอะไรกันนักหนากับเพลงนี้นะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะหาโอกาสเปิดให้ว่าเพลงไม่เหมือนชาวบ้านไงมันต้องเปิดช่วงเพลงแปลกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขอบคุณพี่ธงชัยสิงห์บุรีด้วยนะครับฝากดูเน็ตมาด้วยนะครับทักทายตอนบ่ายครับดีเจขอฟังเพลงโจโจ้หนึ่งเพลงผีฟ้าปาร์ตี้นะฮะโอ้ใครจะฝากดูเน็ตก็สามารถดูเน็ตได้เลยฮะพี่โอ้สุนทองว่าอะไรอ่ะเล่นผมแย่เลยพี่ยังไม่ค่อยดีเส้นผมดีเลยนะฮะใกล้แล้วครับจะต้องดูเรื่อยๆหมายถึงว่าขึ้นฝนใช่ไหมพี่โอ๋เขาขับรถไปแล้วก็เจอถนนเส้นที่มีน้ำท่วมขังนะฮะยังไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็พอขับอีกแป๊บนึงแดดออกจ้าเลยลำลูกกานะครับปทุมธานีนะฮะโอ้แดดแรงดีแล้วพี่มันไม่ตกเพิ่มมาอีกไงจะได้จำๆนะทักทายพี่เพชรช่วงบ่ายด้วยกันเลยกันนะครับขอเพลงประจำตัวครับ move on ด้วยกันละกันนะฮะแล้วก็พี่เฟิร์สนะฮะบอกว่าฝนเพิ่งตกไปฮะดีเจนะครับพี่ทุกที่บอกว่าดีเจครับเปิดเพลงฝรั่งสากลสักเพลงครับดีเจได้ครับอย่าหาย1เพลงสากลยุค80เนาะ80 90พี่จุ้ยสมนึกจากพังงาสวัสดีด้วยกันละกันนะครับโปเต้ว่าพระราม7รายงานตัวอ้าวมีเครื่องบินอยู่บนหัวด้วยเดี๋ยวใครอยู่บนเครื่องบินนะน้ำท่วมภารกิจเร่งด่วนฮะดีเจโปเต้ AI เหมาะนะ AI ทั้งวันทั้งคืนนะฮะล่าสุดนะครับทำภาพ AI เอาดีเจวินขึ้นขับเครื่องบินนะฮะไม่ใช่เครื่องบินนะมันเป็นเครื่องอะไรสักอย่างนะฮะสรรหาจริงๆนะฮะพี่อดุลนะฮะหลุดช่วงเช้าครับ2รอบต้องกดออกแอปแล้วเข้าใหม่ครับ3พานครปฐมครับครึ้มสลับแดดครับดีเจวันนี้ขอน้ำตาฟ้าของ3โทนฮะได้เลยนะฮะคุณฟังที่เช็คฟังอยู่นะครับที่ฟังในแอปนะครับมันสัญญาณหลุดกี่โมงช่วยบอกดีเจด้วยนะครับดีเจเห็นในโปรแกรมมันเด้งว่ามันหลุดไปเมื่อช่วงเช้านะฮะเดี๋ยวจะไล่หาวิธีแก้ปัญหาดูว่ามันเป็นที่ไหนนะครับเนาะนะครับแย้บอกว่าทักทายค่ะขอเพลงจากฉันถึงเธอมาไว้กับกระป๋อมด้วยกันละกันนะครับทักทายมานะพี่โอเซฮายด้วยกันฮะส่งน้องเหมียวมาหนึ่งตัวกำลังทำหน้าเม่งอยู่นะฮะเหมียวกำลังทำหน้าแบบอยู่ นะครับกำลังทักทายมาดีขึ้นยังฮะพี่โอแถวที่พี่โออยู่พระรามรามคำแหงนะฮะดีขึ้นหรือยังเอ่ยนะฮะน้ำน่าจะลดลงแล้วเนาะทักทายพี่อ้อยจากสันกำแพงได้กันละกันครับแล้วก็มีทักทายมาจากพี่นาโต้เจวายบอกว่าเมื่อกี้ฝนตกนะฮะทักทายครึ้มๆครับวงแหวนรอบ2หอมปอยทุกเพลงเลยนะฮะทักทายส่งบรรยากาศมานะฮะที่เชียงใหม่ฝนตกคุณฟังเมื่อกี้ตกเพิ่งหยุดไปก็เป็นฝนกลุ่มเดิมนั่นแหละที่อยู่ที่ภาคกลางวนๆขึ้นมาทางภาคเหนือนะครับทำให้อากาศมันชุ่มฉ่ำแล้วก็วันนี้เมื่อคืนอากาศเย็นมากเลยที่เชียงใหม่เนาะเย็นเนาะพี่นาโต้เจวายเนาะพี่อ้อยเนาะเย็นเลยนะพอดูก่อนนะกี่องศาเซลเซียสเนี่ยอากาศเย็นสบายเลยนะครับ25 26องศาเย็นสบายเมื่อคืนยิ่งแล้วใหญ่เมื่อคืน22 23อ่ะหนาวเลยเ มื่อคืนหนาวเลยนะครับแล้วก็ทักทายพี่โอ๊ตด้วยกันละกันครับขอเพลงคนมันรักของไอซ์รันยูกันละกันฮะทักทายครับน้ำท่วมไม่ได้ทักทายดีเจหลายวันเลยทีเดียวตอนนี้ลดหรือยังพี่น่าจะลดเนาะพี่โอ๊ตเนาะน่าจะลดแล้วนะครับมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันให้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะเข้ามากันหลากหลายเพลงเดียวนะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงช้าเพลงไวนะครับสวัสดีทักทายเดี๋ยวดูก่อนนะพี่โอ๋ว่าลดลงนิดนึงยังไปไม่ได้ครับที่รามคำแหงนะครับขอเพลงฟ้าจำฟ้าของวง New School ฟ้าจำฟ้าทำไมชื่อเพลงแปลกจังฟ้าจำฟ้านะฮะนะครับเดี๋ยวหาให้ฟังแล้วกันที่ฝากมานะครับทักทายพี่นัทระยองนครพนมด้วยกันละกันฮะขอเพลงที่มีชื่อว่าแอดคาราบาวหน่อยฮะ
ขอเพลงที่มีชื่อว่าแอดคาราบาศิลปินเซทโลโซทำไมชื่อเพลงแปลกประหลาดจังนะครับพี่เดียวสมุทรสาครมีข้อความแจ้งเตือนชาวสมุทรสาครที่อาศัยริมน้ำแม่กลองครับให้ขนของขึ้นที่สูงเพราะน้ำกำลังล้นตลิ่งครับโอ้เดี๋ยวต้องถามพี่อันนี้ด้วยพี่เลยนะฮะพี่สมบัติมากมีด้วยนะฮะเพราะอยู่โซนนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจอยู่ในบ้านสวนนั้นจะไม่โดนเพราะอยู่ไกลอยู่นะฮะนะครับพี่กระปอมอภิชาติสุรินทร์ครับสวัสดีครับดีเจขอเพลงเหงาคิดถึงรอของเซกโลโซด้วยครับมองไปกับแย่ด้วยก็แล้วกันนะฮะได้เลยนะครับแล้วพี่นาโต้เจวายว่าอากาศเย็นสบายมากเลยครับเย็นเนาะเย็นหนาวนะกลางคืนต้องห่มผ้าเด้อนะเมื่อคืนหนาวที่เชียงใหม่นะนะมันเป็นเพราะว่าฝนตกด้วยแล้วก็อากาศเย็นจากจีนไหลลงมาด้วยนะครับเนาะพี่อ้อยบอกว่าพี่อ้อยก็ยังไม่ห่มนะไม่ห่มผ้ารู้สึกเย็นถ้าไม่ห่มนะแต่ถ้าห่มก็ปกติห่มเบาๆนะครับนะครับฟ้าจำฟ้าฟ้าจำฟ้าจ่าฟ้าใช่ไหมมันชอบพิมพ์ผิดนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะครับในช่วงเวลาของบ่าย2โมงเลยนะทำอะไรกันอยู่บ้างเซฮายเข้ามานะครับเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะส่งให้ฟังกันนะครับอย่าลืมฝากโดเนทให้ดีเจด้วยนะครับโดเนทผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะครับ0840456862นะครับฝากโดเนทมาด้วยกันละกันนะฮะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะให้ฟังกันสรุปแล้วพี่โอไม่ได้ไปวิ่งไม่ได้ไปวิ่งส่งอาหารเนาะได้2-3 วันแล้วเนาะตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาไปไม่ได้ว่าฮะน้ำท่วมมอเตอร์ไซค์หมดละรางกำแหงนะครับจุดวิกฤตเหมือนกันนะนะครับอ่ะพี่ลูกเพชรนะครับขอพูดลอยๆมาทักมาตั้งแต่เที่ยงวันแล้วงั้นเปิดเองพี่ลูกเพชรก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับเพลงที่ฝากไว้เดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงก่อนวันนี้จะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรก็ทักทายมาได้มาพูดลอยๆก่อนก็แล้วกันมาใกล้มือดีนะสวัสดีพี่ต๋องด้วยก็แล้วกันครับสวัสดีตันเนอร์ด้วยก็แล้วกันครับตันเนอร์มาแล้วนะสวัสดีพี่ช่างบอยพัทลุงด้วยก็แล้วกันครับตันเนอร์ว่าต้องกินเบียร์สัก3ขวดจะได้หายเจ็บวันนะฮะตันเนอร์เห็นข่าวนี่ยังไอ้ลาบควายอ่ะชิ้นควายอ่ะที่เขาแชร์ในออนไลน์ตันเนอร์นี่นะมักลาบมักลู่นะฮะที่เขาเจอไข่พยาธินะระวังเด้อนะฮะโรคหูดับนะไข่พยาธินะตันเนอร์นี่นะตัวดีเลยชอบกินลาบกินลู่กินถ้าเป็นอีสานคือซอยจั่วนะฮะพี่รับเมานะครับขอเพลงดีที่สุขเสมอพี่ต้องบอกลงไปจำทองยังอยู่สารพีอยู่ไหมครับสวัสดีพี่ซอแทนด้วยกันละกันครับ

เป็นเพลงพร้อมนะครับจากอัศนีวสันต์นะครับนี่คือพูดลอยๆนะพูดลอยๆพูดลอยๆเหมือนข่าวโคมลอยเปล่าเอ่ยนะฮะพูดลอยๆคืออาการที่พูดอะไรออกไปบางอย่างนะครับแล้วก็พูดไปงั้นแหละนะฮะไม่ได้สนใจในความหมายอะไรแต่คำพูดบางสิ่งบางอย่างนะครับมันอาจจะทำให้อีกคนหนึ่งเขาคิดไปไกลนะฮะหรือคิดไปในเป็นอื่นก็เป็นได้ไม่ต้องเวลาจะพูดเร็วไปก็ต้องใช้สตินะเพราะว่าคำพูดเวลาเราพูดไปแล้วมันกลายเป็นนายของเราเนี่ยนะฮะอย่างที่เราทราบกันนะครับอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังแล้วกันมาช่วงนี้จะขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนเข้ามากันหลากหลายเพลงทีเดียวนะครับบ่าย 2:18 นาทีกับวันที่สภาพอากาศหลายที่ก็มีฟ้ามีก็มีฝนหลายที่ก็แดดนะแล้วแต่พื้นที่ว่าเป็นอย่างไรนะนะครับเนาะพี่บอยบอกว่าวันนี้ที่พัทลุงที่แถวเขาเสียก็อากาศดีครับวันนี้อากาศครึ้มๆเล็กน้อยก็ไม่ร้อนนะพี่เนาะ

นะครับตาเนื้อหนูว่าดีเจครับขอแสดงความยินดีให้กับลูกชายด้วยพรุ่งนี้ลูกชายจะติดยศเป็นนายสิบตำรวจแล้วเด้อเอ้านะฮะลูกชายจะติดยศเป็นนายสิบแล้วนะฮะในขณะที่พ่อนั้นนะครับยังลังตีกับเป็ดอยู่นะฮะแสดงความยินดีกับลูกชายตาเนิร์นด้วยกันละกันนะเดี๋ยวขอซูมดูก่อนนะนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเป็นเกียรติแสดงความยินดีในพิธีประดับยศ10ตรวจตรีนะครับหลักสูตรนักเรียน10ตำรวจนะครับรุ่น16ประจำปี668เนาะนะนะนัทธนุชามาธาเมมาธาเมนามสกุลสายใต้มากนะเมื่อก่อนนี้จะอยู่บ้านก็มีนักเรียนนามสกุลมาธาเมเหมือนกันนะฮะในวันที่30นี้นะครับศูนย์อบรมตำรวจภูธรภาค5ห้างฉัตรลำปางนะแสดงความยินดีกับลูกชายตาเนินด้วยกันละกันนะครับพี่นะฮะเขาเรียกว่าจะสำเร็จนะหลักสูตรเนาะตำรวจในส่วนนี้ด้วยนะครับนะฮะนะพ่อก็จะตีกับเป็ดบ่อยกันละกันนะฮะเพราะว่าเป็ดเขาลอยน้ำได้นะเกิดน้ำท่วมมานี่หมาตายก่อนเด้อหมาแดงตายก่อนนะเป็ดเขาลอยน้ำได้นะน้ำท่วมนะนะฮะอันนี้พี่โอเขาบอกเอาไว้นะฮะนะครับพี่โอบอกเป็นเกียรติพี่เป็นเกียรติไม่ใช่เป็นเกียรติเป็นสีประโยชน์ทวีแก่ชาติข้าและประเทศไทยเทินเป็นเกียรติพี่เป็นเกียรตินะฮะนะฮะอ๋อแล้วก็จะไปบรรจุที่สพแม่สะเรียงนะยินดีด้วยกันแล้วกันเนาะใกล้บ้านนะพี่นะจากฮอดไปอำเภอแม่สะเรียงนี่ก็ไม่ได้ไกลเกินไปนะฮะก็ดีแล้วฮะจะได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจใหม่นะครับอย่าเอายังอย่างพ่อนะฮะอย่าเอายังอย่างพ่อนะฮะอ๋อหลานไม่ใช่ลูกหลานไม่ใช่ลูกนะครับโอ้หลานชายโอเคนะฮะแล้วลูกพี่ล่ะยังใช่ไหมฮะโอเคนะครับยินดีด้วยกันละกันนะครับใครจะไปไหนก็ส่งบรรยากาศมาได้นะเพราะว่าแฟนรายการเราไงเราจะรู้ว่าแต่ละคนทำอะไรยังไงเมื่อไหร่จะได้พูดคุยนะสนทนาปราศรัยกันนะครับเนาะพินสอดบอกว่าขอแสดงความปรบมือเลยนะขอปรบมือแสดงความยินดีให้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จกันเด็กๆ เจนใหม่เดี๋ยวนี้เป็นนักตำรวจกันเยอะนะฮะแต่ว่าตำรวจเจนใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยฮะเป็นตำรวจที่ก็เป็นวัยรุ่นนะเนาะเขาเรียกว่าเป็นรุ่นเจนวายรุ่นน้องดีเจนะฮะอายุสักประมาณสัก20ปลายๆ30อะไรเงี้ยนะฮะก็ไปเรียนไปสอบกันมากมายนะฮะประมาณเนาะน้องพี่สวัสดีเนาะไอพี่สวัสดีเหรอฮะเคยมีความคิดจะเป็นตำรวจเป็นอะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่าเออนะฮะว่ากันไปฮะพี่ไอว่าขอแสดงความยินดีกับตันเนอร์ด้วยค่ะดีเจค่ะปรบมือด้วยกันละกันนะจ๊ะว่ากันไปนะครับแล้วพูดคุยฟังข่าวกันไปเรื่อยๆนะครับพูดคุยฟังข่าวกันไปเรื่อยๆในชั่วโมงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะจ๊ะอ๋อพี่นั่นบอกว่าตอนนั้นบอกว่าดีเจครับรุ่นลูกชายผมเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของหลานครับเป็นตำรวจอยู่แล้วติดฮอดมา4ปีแล้วครับดีเจอุ้ยลูกชายหลานชายได้ดิบได้ดีเนาะมีพ่อคนเดียวนะฮะพี่พ่อเขาเลยนะครับไม่ได้ดิบได้ดีกับชาวบ้านชาวช่องเขานะลูกหลานเขาได้ดีหมดเลยนะฮะตันเนิร์นนะมีคนแซวว่าจะเป็นแบบสารวัตรโจ้นะดีเจบอกลูกหลานตันเนิร์นด้วยนะฮะไม่แน่พี่ถ้าว่าเป็นแบบตันเนิร์นนี่มีโอกาสเหมือนสารวัตรโจ้นะแต่เด็กเจนใหม่เขารู้ตัวเขาพัฒนาตัวเองได้นะฮะพี่สอดว่าไม่เคยคิดจะเป็นราชการหรือว่าตำรวจอะไรเลยนะฮะไม่ได้มาสายนี้เนาะเราเป็นสายอิสระสายอะไรไงสายที่บอกว่าออกงานเดินงานไปเรื่อยๆนะฮะตาเนิร์ดเนี่ยมันชอบอวดนะลูกหลานมันชอบส่งภาพมันชอบอวดให้ชาวบ้านชาวช่องเขารู้กันเวลามีงานเรื่องต่างเนี่ยก็จะเอาโอ้โหทำเป็นการ์ดเชิญนะครับบัตรเชิญยิ่งใหญ่อลังการนะฮะ อย่าเอายังอย่างพ่อนะทั้งลูกทั้งหลานนะฮะถ้าเป็นแบบพ่อนี่ลาบจีนวันค่ำนะครับงานการไม่ทำนะฮะ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฟ้าจ่าฟ้าครับเพลงจาก New School นั่นเองครับ New School สคูลใหม่นะฮะโรงเรียนใหม่เหรอนะฮะเดี๋ยวดีเจไล่ตั้งเพลงกันก่อนละกันที่คุณผู้ฟังส่งมาสำหรับบ่ายนี้นะครับกับหลายๆเพลงแต่ตอนนี้บ่าย 2:27 นาทีนะฮะเพิ่งชวนคุยนะเดี๋ยวจะตั้งเพลงก่อนเด้อนะฮะ

ก็คนมันรอเธอมาตั้งนานนี่คือเพลงจากไอซ์รันยูนะครับที่คุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้คุณฟังขอเพื่อชีวิตมาหลายเพลงมีงาคาราบาลน้องมีคาราบาลต่างๆเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะฮะบ่ายสองครึ่งเดี๋ยวที่เราเปิดเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรบอกกล่าวกันได้นะจ๊ะหาเพลงเพราะส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยสวัสดีสาวมิมก็แล้วกันนะฮะมิมลูกจันทร์เหรอดีเจขาขอเพลงงมงายหน่อยฮะตอนนี้อากาศที่ทับสแกประจวบครึ้มๆฮะมีโอกาสที่ฝนจะตกอีกแล้วค่ะดีเจขาฝนฟ้าอากาศช่วงหน้าฝนต้องทำใจนะมิมนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเห็นแบบมีแดดมาสักพักหนึ่งมืดก็เป็นได้พอมีแดดสักพักเริ่มมืดมาเทลมาปั้งเลยนะฮะนี่คือหน้าฝนต้องทำใจนะฮะลุงแป๊ะอยู่ไหมครับลุงแป๊ะลุงแป๊ะนี่เวลาเราจะเปิดเพลงเราต้องเรียกเขาก่อนเขาเปรียบเสมือนอับดุลเอ้ยลุงแป๊ะเอ้ยลุงแป๊ะอยู่ไหมนะฮะหูตึงคุยไม่รู้เรื่องนะฮะเวลาจะเปิดเพลงขอเพลงมาต้องถามว่าอยู่ไหมได้ยินไหมเอ่ยจะเปิดเพลงแล้วนะพร้อมจะฟังหรือยังอย่างเงี้ยลุงแป๊ะอยู่ไหมฮะถ้ามันอยู่จะข้ามไปก่อนมันอยู่จะข้ามไปก่อนEnjoy สวัสดี Enjoy ด้วยกันละกันครับแล้วก็อะไรอ่ะพี่โอวันดีเจครับมีแต่ประกันสังคมเลยต้องไปใช้ทุกปีไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เวลาไปขูดหินปูนเมื่อวานวันก่อนดีเจ3อย่างไงพี่ขูดหินปูนถอนฟันแล้วก็ใส่หลีดัดฟันมันก็เลยระบมเลยตอนนี้ถามว่าเจ็บไหมมันก็เบาลงนะคุณผู้ฟังฮะแต่ว่ากินอะไรแข็งๆไม่ได้มันยังเจ็บอยู่เวลาจับฟันตรงด้านหน้าที่เขาไอ้สรีระฟันนะฮะยังเจ็บอยู่มันน่าจะระบมจากการหลายๆอย่างนะฮะก็ตามนั้นนะฮะรอเวลาต่อไปลุงแป๊ะไม่อยู่แฮะเรียกขนาดนี้ไม่อยู่นี่เปลี่ยนข้ามเพลงไปก่อนแล้วกันเนาะโปเต้ว่าลุงแป๊ะนะฮะลุงแป๊ะกำลังปลูกต้นไม้อยู่สงสัยปลูกต้นไม้อยู่ฮะกำลังใช้กระถางใช้พั่วนะฮะขุดดินอยู่นะฮะกำลังผสมปุ๋ยอยู่นะข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะพี่ซอแทนวิลจิครับทักทายพี่ออฟกับพี่หลุยด้วยนะครับทักทายพี่ออฟละคังกับพี่หลุยด้วยกันละกันครับเซฮายด้วยนะจ๊ะลุงแป๊ะหายไปมาเดี๋ยวมาเปิดเพลงต่อด้วยกันช่วงนี้ขอไล่ตั้งเพลงไปเรื่อยๆนะครับนะขอชะแวะไปที่เพลงช้าเบาๆสักเพลงไหมไปที่มาช่าวัฒนาพันธุ์ดีกว่าคุณได้ฟังอย่าฟังเพลงเหนื่อยไม่ดาวนะฮะเหนื่อยไม่ดาวนี่หมายถึงว่าดาวมอเตอร์ไซค์อยู่นะฮะเดือนละ 6-7,000 นะครับเหนื่อยมากเลยเหนื่อยไหมดาวไงดาวอยู่ตอนนี้นะฮะทักทายพี่บอยตุรกีด้วยกันละกันนะครับพี่บอยตุรกีเซฮายพี่ซอแทนว่าจะอยู่ไหมเนาะพี่ออฟละครกับพี่หลุยอยู่ไหมครับถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งนะครับพี่ซอแทนถามหาตอนนี้ฟันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฟันก็เนี่ยอย่างที่บอกไปก็ยังมีอาการแบบช้ำๆระบมอยู่ฮะเพราะว่าเขาขูดหินปูนรุนแรงไปหน่อยวันนั้นนะฮะก็ดีขึ้นฮะดีขึ้นจากวันก่อนนะฮะดีขึ้นจากวันก่อนนะครับคงต้องใช้เวลาให้มันค่อยๆปรับตัวนะฮะสวัสดีพี่นาวินซ่าด้วยกันละกันนะครับกำลังทำพระพุทธรูปอยู่ครับเป็นไม้แกะสลักสวยงามทีเดียวทักทายตอนบ่ายวันที่ชีวิตติดฝุ่นครับดีเจโอ้โหพี่นาวินซ่านี่ฝีมือเขาสวยนะเขาทำเขาเรียกว่าไงนะเขาทำกับภาพพิธกรรมฮะแกะสลักด้วยไม้ใช้สิวใช้ขวานใช้อุปกรณ์เจาะลงไปพระพุทธรูปสวยงามทีเดียวนะครับงานฝีมือคนเราถ้าไม่มีฝีมือไม่ได้นะพี่โอว่าลุงแป๊ะอยากโดนดีเจด่าแน่เลยสงสัยนะฮะใช่พี่บอยว่าขอให้หายไวๆนะฮะขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากมายเลยนะครับทักทายพี่หอด้วย

เหนื่อยไหมดาวครับเพลงนี้จากนี่เลยนะครับมาช่าวัฒนาพนิษฐ์นั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังครับนะนี่นโมนบอกว่าที่เจอขาใครที่อยู่เชียงใหม่แถวสายใต้หางดงนะจ๊ะเชิญร่วมกิจกรรมนะครับเต้นแอโรบิกนะครับไปเร็วๆใครอยู่หางดงนะฮะอยู่ใกล้เคียงแอฟโฟนพิสวัตพิสนฮะใครอยู่แถวหางดงบ้างเอ่ยมหาลัยนอตขอเชิญชวนเต้นแอโรบิกนะฮะทุกเพศทุกวัยที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแก้วหนองแก้วหรือหนองแก้วหนองแก้วโดมนะฮะทุกวันอังคารแล้วก็พฤหัสบดีครับเวลา 18:00 นนะโดยครูเจจิดาภาแล้วก็ครูลูกหมีนะครับจะไปสอนเต้นแอโรบิกทุกวันซึ่งนิรมนต์ก็ไปใช่ไหมเริ่มวันที่1ตุลาคมนะครับถึง19พฤศจิกายนนี้นะครับมาเต้นสนุกได้นะครับได้สุขภาพไปด้วยกันนะฮะนิรมนต์เขาส่งภาพให้ดูด้วยนะฮะทุกวันอังคารและพฤหัสนะเวลา 18:00 นเวลาดีหลังเลิกงานนะครับก็วันนี้พอดีนี่ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ยังนี่ใช่ไหมกันยาตุลาเริ่มวันที่1นะครับก็ติดตามได้นะฮะเปิดที่ใหม่จะมีหย่อนกระปุกได้ตามกำลังศรัทธา5บาท10บาทเป็นค่าฟงค่าไฟค่าน้ำมันรถนี่เนาะนะฮะนี่อันนี้คือนิรมนส่งมาให้ดูนะฮะขอดูคลิปหน่อยสิเต้นอะไรบ้างเอ่ยนะฮะคราวละเปลี่ยนที่แต่จะยอมนะคนที่เขาเต้นอะไรแบบนี้นะเขาตามจังหวะได้เนาะมันไวมากเลยใช่ไหมมันไวมากนะอย่างที่แถวอยู่นี่จะอยู่นี่ก็จะมีส่วนวงหาดที่เขาเต้นตอนเย็นนะฮะครูฝึกก็สนุกนะฮะแซวเล่นกันไปนะฮะอําม่วนนะฮะหนองแก้วค่ะคนพิมพ์ผิดแต่ครูสอนดีมากเลยถ้าถูกต้องไม่บาดเจ็บใช่เราถ้าเต้นถูกนะฮะยังไงก็ไม่บาดเจ็บต้องก่อนอื่นต้องวอร์มร่างกายก่อนกีฬาแต่ละสิ่งแต่ละอย่างก็ต้องวอร์มร่างกายก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปเต้นไปวิ่งเล่นต่างๆไม่ได้เหมือนกันอันนี้ที่จะเคยเจอมาละต้องค่อยฝึกกันก่อนค่อยๆเล่นเบาๆก่อนนะฮะแล้วก็ปรับตัวนะฮะนะครับทักทายพี่พนิตาด้วยก็แล้วกันจ้าอยากฟังคิริบูลหนึ่งเพลงนะฮะนะครับพี่เดียวบอกว่าดีใจครับไม่ไปเต้นครับเน้นไปพอสาวได้ก่อนเน้นไปพอสาวแล้วฮะเน้นไปดูสาวแล้วได้ครับได้แต่มันจะเป็นสาวคนละวัยกับพี่ดิฮะสาวเท่าป่ะฮะ นิรมนอยู่ด้านหน้าสุดทางเกงสีเขียวจริงดิเดี๋ยวขอซูมดูก่อนนะสักครู่แล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอดูนิรมนก่อนนะฮะ มาเปิดเพลงกันต่อมาเดี๋ยวขอเล่นเพลง90สักเพลงนะฮะคุณผู้ฟังบรีมีคุณผู้ฟังขอเพลงน้ำตาฟ้าเข้ามานะฮะน้ำตาฟ้าใช่ไหมไปฟังเพลงโปเต้ว่าฟังแอโรบิกแล้วเดี๋ยวต้องไปทำ AI DJ Win เต้นก่อนนะฮะโปเต้แอโรบิก AI ทั้งวันนะฮะ สั่นหายจริงแหมงานจะทรีโทนนะฮะนิรมนว่าดิเจขานิรมนผอมลงนะจะบอกให้ฟังโอ้ยเต้นเก่งนะนิรมนนะโยกซ้ายโยกขวานะ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าน้ำตาฟ้าเงินจากทรีโทนั่นเองครับฝนตกลงมาเยอะทำให้น้ำท่วมขังนะฮะทำให้หลายๆคนสัญจรยากล่าสุดพี่โอส่งภาพมามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งกำลังลุยน้ำมาแถวโซนที่มีคนส่งภาพมานะฮะไปครึ่งล้อทีเดียวยังอุตส่าห์ขับมาอยู่นะฮะพรุ่งนี้ถ้าไม่ตกน่าจะเริ่มแห้งนะครับคิดว่านะเพราะมันระบายไม่ทันนะทางกรุงเทพเขาบอกว่าน้ำมันระบายไม่ทันนะครับอัตราการฝนมันตกมันมากกว่าน้ำที่ระบายออกฮะทำใจกรุงเทพมหานครนะฮะมันจะเป็นแบบนี้อีกต่อไปเรื่อยๆเนาะอ้อมเนาะอ้อมส่งภาพมาจากราชบุรีวะดิเจขาราชบุรีนะครับตกอีกแล้วเมื่อเช้าแดดออกไปครึ่งวันล่าสุดน้ำท่วมเข้าบ้านอีกแล้วไหนก็ดูคลิปหน่อยสิไหนส่งภาพบรรยากาศเข้ามานะครับนี่โอ้โหชุ่มฉ่ำเลยนะฮะหน้าบ้านอ้อมก็จะมีโอ่งอยู่นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆเนาะกระถางต้นมงต้นไม้นะฮะท่วมเลยแต่ว่าท่วมแบบก็เรียกว่าได้อยู่อะแต่ว่ามันก็ไหลเข้าบ้านได้ถ้าตกหนักกว่านี้นะฮะราชบุรีนะฮะทำใจจริงๆนะทักทายพี่สน S99 ว่าชอบเพลงนี้จังเลยนะครับเยี่ยมเลยนะน้ำตาฟ้าจาก3โทนนะครับเดี๋ยวไปที่น้ำฝนไหมเป็นเพลงของหงาคาราวานนะครับลองฟังดูแล้วกันสำหรับเพลงนี้นะครับน้ำฟ้าน้ำฝนนะเป็นแนวสไตล์เพื่อชีวิตนะครับ

แล้วนะครับช่วงนี้เปิดเพลงพร้อมกันต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงก่อนเด้อนะฮะชวนคุยกันไปเดี๋ยวหาข่าวต่างๆมาไล่ฟังกันช่วงหน้านะครับเมื่อกี้มีคนบอกว่าดีเจครับขอเพลงสากลสักหน่อยได้ป่ะได้สิเดี๋ยวเปิดให้สากลยุค80 90สักเพลงนะฮะได้เลยบ่าย 2:50 นาทีครับคุณผู้ฟังกำลังไล่ใส่เพลงในโปรแกรมอยู่จะได้เปิดให้ฟังกันยาวๆวันนี้นะครับ

พลงชิลนะครับจากร็อกสจูดด้วยนะครับ Have You Ever Seen The Rain นะครับฝนเพลงที่ฝนฟ้าตกลงมาเหมาะสมจริงๆเลยสำหรับเพลงนี้นะครับนะชิวๆกันไปก็แล้วกันช่วงเวลานี้นะครับมาก็ได้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่ายสามโมงกันแล้วนะครับเวลาไวจังเลยเวลาชิวมากๆเลยนะฮะหลายคนถ้าไม่ดูเวลาไหลไปเรื่อยๆนี่มันก็แป๊บเดียวนะแต่ถ้าโมไปสนว่าเวลาจะกี่โมงแล้วนะจะกี่โมงแล้วนะเงี้ยมันจะช้าเออมันจะช้าเพราะฉะนั้นก็ทำตัวสบายๆฟังเพลงไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเจ๊ขอไล่ตั้งเพลงไปก่อนเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันช่วงหน้าครับ

ู่เธอจากเสกโลโซนะครับวันนี้เปิดเพลงพับแบบต่อเนื่องเลยนะครับทักทายสาวลูกปัดด้วยกันละกันวันนี้มาสายอ่ะไปไหนมาเอ่ยกว่าจะมาก็บ่ายสามแล้วเนี่ยนะ

เป็นเพลงน่ารักน่ารักนะฮะของคีรีบูนนะครับที่พี่พนิตาขอมานะฮะก็หยิบเพลงนี้ให้กันแล้วกันบอกว่าเพลงอะไรก็ได้จากของคีรีบูนนะฮะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของบ่าย3โมงนะครับบ่าย3โมง12นาทีวันนี้วันอังคาร29เดือน9คุณฟังฮะเรามาเช็คเรดาร์ตรวจอากาศหน่อยไหมว่าตอนนี้บ่าย3โมงวันนี้มีฝนปอบแปะที่ไหนบ้างพี่อ้อยสังกำแพงว่าแถวบ้านพี่มีตกใหม่ละจ้ะปอบแปะปอบแปะนะเป็นจุดเล็กๆพี่อยู่ในเรดาร์ตรวจอากาศเป็นจุดเล็กๆที่แถวบ้านกอเสลียมนะฮะบ้านอะไรอย่างนะบ้านกองข้าวเหรอฮะแม่หาดทุ่งขี้เสือเนาะนะฮะสารพียางเนิงในโซนนี้นะครับเป็นโซนสายติดต่อสารพีสันกำแพงนะครับน้องยางเนิงนะฮะมีฝนลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับในที่เชียงใหม่นะแล้วก็มีแถวแถวใกล้ๆดอยเนาะบ้านสากรล่ะฮะนะครับดอยชิวนะฮะน้ำจำนะฮะบ้านทุ่งพัฒนาอันนี้คือในโซนของสังกำแพงนะครับเนาะแล้วดูทั่วประเทศกันหน่อยแล้วกันนะฮะทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยนะฮะบุญทริกเดชอุดมนาจรวยมาแล้วตอนนี้ในช่วงเวลาของภาคบ่ายสามโมงนะทางอุบลเป็นไงบ้างวันนี้อุบลราชธานีตอนนี้มีกลุ่มฝนอยู่ที่ไหนเดี๋ยวขอซูมดูก่อนนะตอนนี้จะแถวนาจรวยนะครับมีน้ำยืนนาจรวยครับมีฟ้าร้องฟ้าแลบนะฮะมีขึ้นเสลักมานะครับเนาะฝนตกเล็กน้อยส่วนทางบุญทาริกไม่มีนะฮะไม่มีนะครับเพราะนั้นใกล้ๆกับเขื่อนสิรินธรเนาะนะเขื่อนสิรินธรนะครับจะไม่มีในโซนของแถวกันทรารมนะศรีสะเกษนู่นเลยนะครับที่ตกอยู่นะจ๊ะนะส่วนในโซนของภาคกลางตอนนี้นะครับมีไม่ภาคกลางตอนนี้นะครับมีแถวชลบุรีเล็กน้อยนะครับชลบุรีปราจีนบุรีนะครับแล้วก็มีแถวนครปฐมนะฮะราชบุรีครับส่วนโซนกรุงเทพมหานครยังไม่ปรากฏฝนในเรดาร์ตรวจอากาศนะยังไม่มีนะครับแล้วก็สอยดาวนะฮะมีที่แถวสัตหีบนิดนึงนะครับตกในอ่าวไทยนะครับเล็กน้อยถึงปานกลางอยุธยาครับตกอยู่เล็กน้อยนะครับเป็นกระจุกไปจังหวัดตากแม่สอดกระจุกกระจายกันไปแสดงว่าฝนเบาแล้วฮะไอ้กลุ่มฝนที่ว่าเป็นกลุ่มที่มันกระจายในภาคกลางที่ตก3วัน4คืน4คืน3วันนั้นตอนนี้เบาแล้วสลายตัวแล้วนะครับกระจายไปทางภาคเหนือมันอยู่แถวแม่สอดจังหวัดตากแถวๆนี้ก็คือกลุ่มฝนกลุ่มนั้นแหละนะครับที่ส่งผลกระทบที่น้ำท่วมนะฮะแต่ก็จะมีกลุ่มฝนกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นมาเล็กๆน้อยๆกระจายขึ้นนะครับแถวภาคใต้ครับตอนนี้มีที่ชุมพรกำลังตกอยู่นะครับชุมพรนะครับมีแถวพัตโตนะครับกระเปอร์นะครับคุระบุรีตะกั่วป่านะครับสุราษฎร์ธานีนะครับดอนสักนี่อันนี้คือในเรดาร์ขึ้นมากระจายตัวกันไปครับตรังพัทลุงนะฮะมิ้นต์หรือยังมิ้นต์ตรังบ้านตัวเองฝนตกอ่ะอยู่นนท์มิ้นต์อยู่นนท์นะฮะอยู่ต่างประเทศอยู่อังกฤษนะฮะพัทลุงนะครับตกอยู่นะฮะหัดใหญ่จนะนะครับนาทวีสะเดานะฮะยะหายะลาที่ว่านาอนราที่วาดยะลานะกระจายกันไปข้ามไปมาเลเซียนะครับเปาะแปะเปาะแปะส่วนทางเชียงใหม่จะมีที่อำเภอแม่แจ่มนะครับที่ตกอยู่นะแม่แจ่มนะฮะเป็นตัวของแถวๆในดอยฝั่งทิศตะวันตกนะครับเนาะนะนี่อันนี้ก็เป็นฟ้าฝนที่รายงานให้คุณฟังได้รับทราบวันนี้นะครับเนาะมาฟ้าฝนอยู่ทางฝั่งตะวันตกนะฮะเลยถนนเส้นที่จะแปลงเพอฮอดนะฮะที่ไปฝั่งโน้นจะไปแม่ฮ่องสอนนะแม่โถอ่ะอุทยานแห่งชาติแม่โถนะฮะที่มันขึ้นมาในเรดาร์ที่มันตกอยู่ณเวลานี้นะครับแม่โถนะฮะแม่โถแม่ถ้วยนะฮะแหมพี่อ้อยว่าร้องกองข้าวกอเสลียมค่อนไปทางสารพีใช่มั้ยฮะโอเคนะพี่เฟิร์สบอกว่าดีเจครับส่งคลิปมาให้ดูวันก่อนนะครับที่นิคมนะฮะชลบุรีนะครับบอกว่ามีน้ำไหลลงมาเข้าบ้านประชาชนอย่างไวทีเดียวนะฮะคุณฟังด้วยว่าประเทศไทยของเราที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ไหนนะฮะคำตอบคืออีสานนะอีสานเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมเดี๋ยวมาคุยเรื่องของภูมิภาคอีสานซะหน่อยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงปลอดภัยเพราะอะไรนะทักทายทางบุญทริกเดชรมนาจรวยพี่บุญบางสังหารน้ำยืนนะครับทางลาวใต้ที่ฟังกันอยู่ด้วยทาง FM 90ด้วยนะครับจะมีสนับสนุนโดย True Detect นะครับให้การดูแลกันเช่นเคยครับ

ของนี่เลยนะครับวงไทม์นะฮะชื่อว่าก่อนมะลิบานนะครับพี่ออสบอกว่าดีใจครับตอนนี้จันทบุรีอำเภอแก่งหางแมววันนี้มีแดดวันแรกครับว้าวแจ่มใสนะพี่เนาะวันนี้แดดมาแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่อยู่กับความมืดมนไปหลายวันนะฮะคุณฟังครับพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนนี่นะครับพี่แอนสุโขทัยว่าสุโขทัยปลอดภัยสุดครับเรื่องน้ำท่วมครับเพราะว่าชินแล้วนะพี่แอนน้ำท่วมไหมฮะคือท่วมจนชินแล้วใช่ไหมฮะท่วมจนชินแล้วนะฮะตามข้อมูลนะครับที่เขาได้บอกว่าจริงๆแล้วอีสานเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะฮะในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเอาพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมอีสานถึงปลอดภัยนะฮะต้องบอกคุณฟังก่อนว่าจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าที่ราบสูงที่ราบสูงคุณฟังนึกภาพออกไหมฮะที่ราบสูงหมายถึงว่าที่เวลาเราคุณฟังเหมือนคุณฟังขับรถขึ้นเนินไหมฮะขึ้นเนินไปปุ๊บคุณฟังเจอลานจอดรถขนาดกว้างเหมือนเราขับรถขึ้นตลิ่งขึ้นเขาฮะพอขึ้นไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราเจอจัดลานจอดรถสนามกว้างนั่นแหละนั่นคืออีสานคือเราพื้นที่ราบสูงที่มันยกระดับสูงนะสูงแล้วก็กว้างนะมันเคยมีคนเอาภาพที่ถ่ายจากโดรนเครื่องบินนะฮะมาให้ดูแถวโคราชจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคกลางและก็ภาคอีสานนะครับปรากฏว่าพอขับรถผ่านจากขึ้นโคราชไปปั๊บขึ้นที่มันสูงวุบเลยมันยกสูงเลยชัดเจนมากเลยคือยกสูงแบบชัดๆมากๆมากเลยเอาง่ายเหมือนกับคุณฟังถ่ายจากโดรนลงมาแล้วเห็นตึกสมมติว่าตึกกี่ชั้นนี่ตึกสัก 3-4 ชั้นเนี่ยกับพื้นดินอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยนะครับคือพอเลยจากโคราชเข้าภาคกลางปั๊บดินมันยุบลงเลยมันยุบลงฮะมันคายมันต่ำลงเตี้ยลงไปเลยมันเข้าสู่ภาคกลางแล้วมันเตี้ยลงไปเลยเตี้ยแล้วก็ต่ำลงต่ำเรื่อยๆต่ำก็สู่กรุงเทพมหานครนะครับแต่พอเราขับเครื่องบินหรือว่าขับโดรนเลยขึ้นไปอีสานปุ๊บเนี่ยเลยโคราชปุ๊บเนี่ยมันยกสูงขึ้นแล้วมันก็เป็นที่ยกสูงแล้วกว้างยาวกว้างทั้งแถบไปเลยนี่เขาเรียกว่าพื้นที่ราบสูงนะฮะที่ราบสูงนะครับก็คือที่จะมีลมโกรกลมเย็นตลอดเวลาความสูงนี่เทียบบางจุดที่เทียบเท่ากับฝั่งภาคเหนือเลยนะแต่ภาคเหนือที่มันจะไม่สม่ำเสมอนะครับภาคเหนือเนี่ยมันสูงจริงแต่ว่ามันจะไม่สม่ำเสมอมันจะเป็นเขาเป็นดอยต่างๆนานาแต่อีสานที่จะราบเรียบสม่ำเสมอจะมีภูเขาเตี้ยๆนะฮะข้อดีคือ1น้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมนะถ้ามันจะล้นท่วมก็คือท่วมเฉพาะพื้นที่จุดแถวๆนั้นนะครับแล้วก็2คือแผ่นดินไหวไม่มีนะครับไม่มีรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกนะครับตอนที่มีแผ่นดินไหวใหญ่ที่พม่าเขาแล้วนะอีสานนี่อยู่ชิลมากเลยนะชิลมากไม่รู้เรื่องเลยนะฮะส่วนภาคเหนือภาคกลางนี่โอ้โหตึกถล่มกันอะวุ่นวายกันภาคต่างๆฝั่งนี้ใช่ไหมฮะอีสานนอนชิลไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะที่เขาเป็นที่ราบสูงนะครับแต่อีสานสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอีสานแห้งแล้งสมัยก่อนนะสมัยก่อนโอ้โหดินแห้งแตกระแหงมีญาติดีเจนะครับไปมีครอบครัวอยู่ที่กาฬสินธุ์เขาบอกว่าโอ้โหดีเจเมื่อมันสัก40ปีที่แล้วนะไปมีครอบครัวไปอยู่ที่อีสานนะแห้งแล้งมากทำการเกษตรไม่ได้เลยหนีเข้ากรุงเทพโหสุขสุนไปรับจ้างไปทำงานกันในเมืองหลวงนะครับแต่ปัจจุบันระบบชลประทานนะครับระบบชลประทานเขื่อนต่างๆเขาอุดมสมบูรณ์สังเกตดูอีสานเขื่อนเยอะมากเลยหลังจากที่ระบบชลประทานต่างๆอุดมสมบูรณ์ในการทำการเกษตรต่างๆก็ดีนะฮะน้ำก็เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะฮะแต่มันก็มีอยู่แหละที่เป็นฝุ่นดินแดงก็มีแหละเป็นพื้นที่ชนบทนะฮะแต่ว่าก็ดีกว่าตะกอนมากๆเลยนะฮะแต่ว่าคนเนี่ยนิยมจะมาซื้อที่ทางบ้านภาคเหนือกันเยอะนะคนกรุงเทพนะฮะเดี๋ยวนี้ก็หลายๆคนกรุงเทพเนี่ยโหหันที่ขึ้นภาคเหนือกันเยอะมากๆเลยมาซื้อบ้านซื้อที่ซื้อทางต่างๆเพราะว่าต้องการอยู่ในวัยเกษียณนะฮะในวัยเฒ่าชราแก่ชราเพราะว่าอยู่กรุงเทพไม่ไหวละน้ำมันท่วมต่างๆอยู่ภาคกลางนะฮะก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนก็แล้วกันนะฮะแต่ละคนบางคนก็ไม่ได้ขึ้นเหนือแล้วฮะแค่ออกจากต่างจังหวัดเล็กน้อยนะครับนะพี่แอนเนาะพี่แอนครับแถวพี่แอนอยู่ใกล้แม่น้ำอะไรครับช่างแอนสุโขทัยนะฮะสวัสดีสาวมินนี่ก็เลยกันกู๊ดมอร์นิ่งจ้ากันกินข้าวอยู่โอ้โหน่ากินจังเลยมินนี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวมาวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็กินข้าวหมูแดงเหรอฮะน่าทานมากๆเลยนะฮะฝากทักทายโปเต้โปแตะด้วยกันละกันนะฮะมินนี่แจมนะครับมาเดี๋ยวดีเจอ่านชื่อเพลงก่อนไหมว่าดีเจตั้งเพลงอะไรไปบ้างในช่วงเวลานี้นะครับเนาะเดี๋ยวว่าจะให้ฟังเพลงเอาเงินเอาเพลงโจ๊กๆสักสองเพลงก่อนไหมมีคุณผู้ฟังขอเพลงรักสาวเสื้อลายก็มาว่ะมนสยกในเพลงช้าหรือเพลงไวอ่ะมนสยกอ่ะขอฟังก่อนนะอ๋อเพลงไวเหรอเดี๋ยวเอาไม้มนสยกก่อนนะอ่ะรักสาวเสื้อลายของพ็อกบิ๊กไอซื้อมาจากไหนคนดีแล้วก็มีให้ฟังเพลงไวของพี่ฟ้าปาร์ตี้เนี่ยพี่ฟ้าเดี๋ยวให้มินนี่เต้นพอดีมินนี่มาจังหวะได้พอดีเลย
ไหนมินิแจมมาเต้นกันดีกว่านี่เห็นปะแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงช้าที่ค้างกันอยู่มีเหงาคิดถึงรอนะฮะมี Move On มีวสันต์โกดัมนะครับที่ยังขอที่ยังค้างกันอยู่มีงมงายบินลีเทอร์สุขเสมอมีอย่ามาใกล้ฉันของ Wolfpack ด้วยนะครับที่ขอมาเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังด้วยกันละกันนะฮะมินนี่วันนี้ใส่เสื้อลายพอดีเลยค่ะดีเจขาจังหวะเพลงได้พอดีเลยนะฮะมินนี่เป็นคนชอบใส่เสื้อลายนะงงมากเลยนะฮะมาพี่แอนว่าดีเจครับบ้านผมอยู่ใกล้แม่น้ำยมครับดีเจท่วมทุกปีเลยจริงเหรอฮะท่วมจนชินแล้วเนาะน้องใส่เสื้อลายนี่พี่แอนก็ใส่เสื้อลายนะเนี่ยนะ

าบอกว่ารักสาวเสื้อลายนะครับลายดอกลายดีฮะ หนึ่งเพลงนะครับอ้าวลืมไปวันนี้นะครับอย่าลืมนะแบดมินตันนะครับเอเชียนเกมเยอะว่าผมชวนคุยดีเจคุยเยอะเกินนะฮะวันนี้จะมีการแข่งขันนะฮะวันนี้ห้ามพลาดนะครับวิวกุลวุฒินะฮะชิงเหรียญทองแบดมินตันเอเชียนเกม2026นะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามกันได้ช่วงเย็นวันนี้นั่นเองนะฮะนี่สี่โมงเอ๊ะไม่ใช่สี่ห้าโมงเย็นนะฮะจะมีการถ่ายทอดสดนะครับแบดมินตันชายเดี่ยวชิงแชมป์เหรียญทองวิวนะฮะปะท่ากับโลเคียนยูนะฮะเราติดตามแล้วกันนะทางช่อง PPTV 36นะฮะรอติดตามมนไซโยครับหนึ่งเพลงรอติดตามเลยขอเพลงด้วยพี่สีหนุ่มนะฮะ

นี่คือเพลงจาก The Innocent นะครับชื่อเพลงว่ามนไซโยกมนไซโยกนะฮะตะกี้มีคุณฟังบอกว่าขอเพลงผีฟ้าปาร์ตี้มาด้วยนะฮะพี่ทุกี้บอกว่าได้ฟังนี้นานมากๆเลยนะฮะย้อนไปกากลับไปไงพี่แบ็คคอมมานดี้วันดีเจครับไซโยกน้ำตกแรงมากครับดีเจน้ำเยอะมากเลยใช่ไหม

เลือดจะเลือดเอามาทำไมจะเลือดจะมาทำลาบเหรอฮะทำลาบทำก้อยทำอะไรซอยจุเหรอเลือดนะใส่หิวลาบนะฮะนะครับคุณผู้ฟังครับกรุงเทพมหานครเตือนนะครับเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะครับวันที่29นี้ถึงต้นเดือนตุลาทีเดียวเผย3เส้นทางที่ต้องติดตามสถานการณ์ครับกรุงเทพมหานครโพสต์แจ้งเตือนประชาชนนะครับเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะครับในช่วง29คือพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยมวลน้ำจากตอนบนไหลสมทบมาทะลงมาด้วยระดับน้ำนะระดับแม่น้ำจะสูงขึ้นนะครับเสี่ยงกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนหลายพื้นที่ทีเดียวครับโดยเฉพาะชุมชนอันนี้นะชนภาคกลางชุมชนนอกแนวขั้นกั้นคันน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำครับโดยเส้นทางที่ควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2ครับขอให้พื้นที่ในที่ได้แจ้งมาระมัดระวังพิเศษเลยนะครับหากพบปัญหาน้ำท่วมขังรีบติดต่อกรุงเทพมหานครด่วนเลยนะฮะน้ำทะเลก็จะไหลย้อนขึ้นมาน้ำที่มีอยู่ก็ไม่ไหลออกสักทีทำไงฮะน้ำเหนือจะลงมาอีกตายกรุงเทพภาคกลางนะฮะอันนี้คือข่าวที่เขามีการลงเอาไว้นะฮะแต่ก็ว่าไม่ทั้งหมดนะฮะจะเป็นโซนที่ใกล้แม่น้ำนะฮะคุณผู้ฟังอันนี้คือความน็อตนะฮะเขาบอกว่าขั้นตอนวิธีรับเงินเยียวยาน้ำท่วมในกรุงเทพครบ50เขตสูงสุด 49,500 คุณผู้ฟังครับนะเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนของกรุงเทพมหานคร50เขตครับเขาบอกว่าจะมีการเยียวยาเงินครับแจ้งความเสียหายกับสำนักงานเขตที่เกิดเหตุเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมครับสำหรับประชาชนทะเบียนบ้านต่างๆนะฮะเก็บหลักฐานความเสียหายไว้ครับถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆไว้นะครับแล้วก็ความช่วยเหลือที่จะได้รับนะอาจได้รับนะก็จะมีค่าวัสดุสร้างซ่อมแซมที่พักอาศัยนะครับตามจริงนะฮะไม่เกินหลักละ49,000ระหว่างนะฮะค่าที่พักอาศัยชั่วคราวค่าเช่าบ้านกรณีเสียหายบางส่วนไม่เกิน3,000บาทต่อครอบครัวกรณีเสียหายทั้งหลังก็ไม่เกิน3,000บาทอันนี้คือบ้านเช่านะฮะค่าเช่าบ้านนะค่าทุนประกอบอาชีพครับครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาทกรณีเครื่องครัวอุปกรณ์ทำมาหากินเครื่องมือช่างต่างๆอุปกรณ์ต่างๆมันเสียหายนะฮะแต่ความจริงน่าจะแพงกว่านี้นะฮะเงินปลอบขวัญ 2,300 นะกรณีที่ได้รับบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลนะครับไม่เกิน 2,000 บาทนะครับค่าจัดการศพเสียชีวิตครับ 29,700 เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่เกิน 29,700 นะครับค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังครอบครัวไม่เกิน 3,800 นั่นและกรณีเสียหายบางส่วน 1,800 จะพออะไรเนี่ยนะสิ่งของจำเป็นสำหรับครอบครัวเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคนะครับนะฮะสำคัญคือการช่วยเหลือไม่ได้จ่ายแบบเหมาจ่ายในทุกครัวเรือนนะครับแต่จะพิจารณาตามประเภทความเสียหายนะครับดังนั้นก็เก็บหลักฐานเอาไว้นะครับแล้วก็แจ้งที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่อยู่นะครับก็คือได้ทั้งคนที่เป็นเช่าบ้านนะฮะแล้วก็ได้ทั้งบ้านจริงๆนะครับแต่ก็คงจะได้กันไม่เยอะนะฮะตามที่ได้บอกไว้นะฮะเพราะความเสียหายมันมากกว่าเยอะเลยทีเดียวรู้บ้างฮะนี่คือภาคกลางนะฮะกรุงเทพมหานคร50เขตทำไงดีล่ะนะฮะทำใจช่างเบสจัดให้สวัสดีครับทักทายยามบ่ายครับพี่เบสเป็นไงบ้างดอกไอริสเกตมืดฝนไหมจ๊ะสวัสดีสาวดื้อนครปฐมเลยเปิดมาเจอผีฟ้าเลยเขาต้องรับดื้อเห็นดื้อเห็นดื้อเป็นผีไงทักทายมิ้นอังกฤษด้วยกันเปิดมาเจอผีฟ้าอีกแล้วเพลงผีฟ้าให้แจมมี่เหรอใช่ใช่นะให้แจมมี่เลยนะฮะมินนี่บอกชอบเพลงนี้มากๆเลยนะฮะฟังเพลงฟังข่าวนะมินนะมินจังหวัดตรังฝนกำลังตกกระหน่ำหลังบ้านตัวเองอ่ะจังหวัดตรังอ่ะฮะนะฮะอ่านเงาคิดถึงรอนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับนะ

คลิปเพลงเพลานะครับจากเสกโลโซด้วยชื่อเพลงว่าเหงาคิดถึงรอคุณผู้ฟังครับนะมาดูประเด็นดราม่าของพิมพ์ลิพายซะหน่อยไหมพิมพ์ลิพายขายทุกอย่างนะฮะมิโนว่าวันนี้ไปหาผีที่แมนเชสเตอร์จะไปทำอะไรฮะเมืองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหรอครับเดี๋ยวค้างเพลงรักตัวเองเหมือนกันเนาะ Move on เนาะวัสันบริสแลมงมงายวงฟูนะครับ Wolf Pack ด้วยนะครับแล้วก็ขนส่งเมื่อกี้ที่ขอมานะครับพี่กระป๋อมบอกว่าขอบคุณมากมายสำหรับเพลงเพราะนะครับนะเอ็นจอยว่าวันนี้พิเศษเยอะจังเลยคนฟังขอมาเยอะเอ็นจอยก็เลยตามใจคนฟังหน่อยนะเดี๋ยวมีเรื่องหลอนให้ฟังนะครับนะพี่บอกว่าเมื่อกี้ฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องดอกการเงินยาวๆเนี่ยหาดใหญ่ยังได้ครบหมดหรือยังเลยนะเห็นคลิปที่นายกโดนตะโกนด่าและสาใจโอเคนะครับมาดูข่าวเรื่องพิมพ์ลิพายหน่อยคุณผู้ฟังพิมพ์ลิพายนางก็เดือดร้อนนะน้ำท่วมนะฮะคุณฟังเพราะวันล่าสุดที่มีข่าวมาว่าพิมพ์ลิพายโกดังน้ำท่วมนะฮะเสียหายขาดทุนย่อยยับนะฮะหนี้รุมเร้านะฮะพิมพ์ลิพายพูดถึงปัญหาธุรกิจไลฟ์สดขณะการขาดทุนจากการขายทุเรียนเป็นร้อยล้านบาทเดี๋ยวคุณฟังฮะทั้งยังโดนคนรับจัดหาของแล้วก็ชาวบ้านหลอกโกงเงินไปด้วยพอมาทำสกูตี้ก็ฮิตแค่7วันแถมเจอซัพพลายเออร์คนจีนหลอกอีกนะฮะเจอดราม่าสร้างคอนเทนต์ทำไมไม่ไปช่วยน้ำท่วมพิมพ์ลิพายนะฮะโละหมดโกดังน้ำท่วมไม่เหลือนี่สิหลุมเล้านะครับบอกว่าดูสภาพถ้ารวยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเผยเพิ่งขาดทุนหลักร้อยล้านขายทุเรียนขายของโดนหลอกด้วยยันตอนนี้มีเงินก็ช่วยชาวบ้านเสียสละมาเป็น10วันแล้วท่ามกลางความเดือดร้อนและผลกระทบกันอย่างมากมายจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเนาะคือพิมพ์ลิพายเนี่ยน้ำท่วมนานก็ยังไลฟ์ขายของคนก็เลยบอกว่าทำไมไม่ไปช่วยน้ำท่วมกับชาวบ้านเนาะไม่สนใจสักอย่างนะล่าสุดโกดังน้ำท่วมนะสร้างความเสียหายหนักมากครับเจ้าตัวเลยประกาศว่าจะโละของขายให้หมดเลยจะโละของขายให้ลูกค้าช่วยกันอุดหนุนนะครับโดยพิมพ์ลิพายเครียดแล้วก็ไม่มีเงินสดเลยรับปากว่าจะช่วยทำบุญด้วยทำบุญกฐินไว้ด้วยเมื่อเสนอให้เป็นของในโกดังไปช่วยร่วมทำบุญแต่ไม่ได้เพราะต้องการเงินสดนะฮะหมายถึงว่าที่เขาต้องการที่เขาทำกฐินเขาต้องการเงินอย่างเดียวและเจ้าตัวยังมีภาระหนี้ที่ต้องเจรจาผัดผ่อนไปนะฮะโดย เขาบอกว่าพิมพ์ลิพายก็บ่นนะฮะการไลฟ์สดของตัวเองนะฮะว่าขาดทุนย่อยับมากตอนนี้นะฮะหน้านิ้วคิ้วขมวดมากๆเลยนะฮะบอกว่ามีพนักงานที่รอรับเงินเดือนอยู่อีกมากมายวอนขอเอาเงินมาแลกของแล้วไม่มาซื้อของพิมพ์ลิพายหน่อยก็แล้วกันนะฮะคุณฟังครับน้ำท่วมนี่มันจบเลยนะนะใครที่มีของในโกดังต่างๆนี่พังยับเลยนะจริงๆนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวพิมพ์ลิพายนะฮะแย่เหมือนกันนะฮะรักตัวเองดีกว่าการทำธุรกิจคือการลงทุนคุณผู้ฟังครับเนาะคุณผู้ฟังลุงแปะทักมาดีเจครับคุยข่าววิตองวงทูเสียชีวิตอย่างลุงแปะคุยตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับคุยเมื่อวานแล้วเขาตายเมื่อวานแล้ววันนี้เขาไปจะไปเสียศพจะไปชาปนกิจแล้วฮะถามว่าฟังอยู่หรือเปล่าจะเปิดเพลงให้ก็ไม่มาทิ้งรักลงแม่น้ำนะฮะเมื่อวานก็ไม่มานะฮะหูตึงอะไรกันทักขนาดลุงแป๊ะฮะ

นี่คือเพลงที่ขอไว้ด้วยครับชื่อเพลงว่ารักตัวเองเหมือนกันนะจ๊ะรักตัวเองเหมือนกันอย่ารักคนอื่นให้มากกว่าตัวเองเพราะบางทีการรักคนอื่นให้มากกว่าตัวเองนะสุดท้ายถ้าสุดแล้วเราจะเสียใจนะครับเนาะพยายามเซฟตัวเองดูแลตัวเองให้ดีมินว่าวันนี้มินจะไปดูเครื่องบินนะครับที่สนามบินแมนเชสเตอร์นะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากเป็นเครื่องบินที่มีชื่อว่าคองคอร์ดนะครับสนามบินแมนเชสเตอร์นะครับเดี๋ยวรอดูภาพนะฮะมินเป็นคนที่ชอบเที่ยววันไหนหยุดวันไหนมีงานกิจกรรมต่างก็จะไปเที่ยวเนาะลุงแป้งฟังอ๋อลุงแป้งเขาดูกีฬาอยู่นะฮะความช้ำใจดูอะไรเนี่ยวอลเลย์บอลเหรอฮะกำลังดูวอลเลย์บอลอยู่นะช่องโมโนนะฮะแล้วเพลงลุงแป๊ะจะฟังไหมเนี่ยฮะลุงแป๊ะจะฟังไหมหรือว่าจะเอาไว้ก่อนไว้ตอนท้ายรายการกำลังเชียร์ฟุตบอลที่ช่องเชียร์วอลเลย์บอลที่ช่องโมโนอยู่นะฮะดูวอลเลย์บอลชายลุ้นให้อินโดนีเซียแพ้อิหร่านไทยแพ้อิหร่านไทยจะได้แต้มไทยจะเอาก็ว่าลุงแป้มหายไปไหนไปดูวอลเลย์บอลเองนะครับว่าหัวตึงกันว่านะลุ้นให้อินโดแพ้อิหร่านไทยจะได้แต้มนำนะนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามลุงแป้มนี่เขาเป็นคนที่ชอบวอลเลย์บอลนะชอบติดตามวอลเลย์บอลบ้างทั้งสาวไทยหรือว่าต่างๆนานานะฮะแล้วแต่ความชอบนะฮะนะครับพี่ต้าบอกว่าต้าธีรพัฒน์บอกว่าดีเจครับช่างน้อยจัดให้กำลังจิบเครื่องดื่มเลยเครื่องดื่มมีฟองแหละฮะอันนี้ช่างน้อยกับครับใครที่นั่งเนี่ยเสื้อส้มนี่ใครช่างน้อยหรือว่าใครรถทีมงานกำลังนั่งปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะฮะนะครับเนาะปฏิบัติหน้าที่การดื่มเบียร์นะจ๊ะนะฮะลุงแปะแหกตาบ้างโปเต้ว่าอย่าไปยืนบังเครื่องบินน้ำมินนะเดี๋ยวมิ้นโปเต้บอกว่ามิ้นขาใหญ่อ่ะไปยืนบังเครื่องบินน่องใหญ่อ่ะขาเบียดอ่ะบังกล้องเขาถ่ายหมดเลยอย่าไปยืนบังนะมิ้นนะเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางมุทิกนะฮะยายทองที่ฟังอยู่ด้วยนะยายทองเมื่อกี้ยิงเบอร์เข้ามาแสดงว่าฟังอยู่ช่างน้อยหรือว่าใครรถทีมงานกำลังนั่งปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะฮะนะครับปฏิบัติหน้าที่การดื่มเบียร์นะจ๊ะนะลุงแปะแหกตาบ้างโปเต้ว่าอย่าไปยืนบังเครื่องบินนะมิ้นนะเดี๋ยวมิ้นโปเต้บอกว่ามิ้นขาใหญ่อ่ะไปยืนบังเครื่องบินน่องใหญ่อ่ะขาเบียด

ยู่นะครับยายทองเป็นไงบ้างวันนี้อากาศสดใสมั้ยฮะที่บุญทลิกบุญทลิกเด็ดอุดมน่าจะรวยนะครับเดี๋ยวรับมาทางบุญทลิกกันก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะบุญทลิกวันนี้ฟังเพลงชิวๆกันไปฟังข่าวไปสบายๆลุงแป้ว่าเปิด BP ฟังเบาๆไปอาจจะไม่ได้ค่อยยินเสียงดีเจงั้นเอาไว้เดี๋ยวรอให้วอลเลย์บอลจบก่อนนะค่อยเปิดเพลงหนูแป้เนาะเอาไว้วอลเลย์บอลจบก่อนนะฮะค่อยเปิดเพลงหนูแป้ให้นะฮะมีแต่ว่าฝากตบเต้หนึ่งทีนะฮะฝากตบบ้องหัวโปเต้หนึ่งทีนะฮะรุนแรงมากเลย

จบไปกับเพลงที่มีชื่อว่าโกดำนะครับที่คุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยนะจ๊ะนะฮะเอาละครับทักทายพี่อาทิตย์ด้วยกันละกันว่าวันนี้มาช้าครับพี่เจมาช้าก็มานะฮะสรุปเหรียญกีฬาเอเชียนเกมกันหน่อยดีกว่านะครับว่าตอนนี้เขาแข่งขันกันไปเท่าไหร่แล้วอันนี้ข้อมูลเมื่อเช้านะครับเมื่อ9โมงครึ่งที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังรู้ไหมตอนนี้ไทยกระเถิบมาเป็นอันดับที่5นะถ้าวันนี้แบดมินตันได้อีกก็จะกระเถิบก็ยังไม่กระเถิบนะยังอยู่อันดับ5อยู่นะฮะอันดับหนึ่งยังเป็นของประเทศจีนครับประเทศจีนนะครับก็คือได้เหรียญทองไป134เหรียญทองโอ้โหเยอะมากเลยนะฮะเงิน53ทองแดง45รวมแล้ว232เหรียญนะฮะสำหรับประเทศจีนนะครับญี่ปุ่นอันดับ2ครับ41เหรียญทอง68เหรียญเงินครับ63ทองแดงรวมเป็น172นะครับเกาหลีใต้21ทอง26เงิน44ทองแดง91คือรวมครับอุซเบกิสถานอันดับ4ครับ12ทอง17เงิน13ทองแดงแล้วก็42รวมครับส่วนไทยอันดับที่5นะครับกระเถิบมาเป็น10เหรียญทอง8เหรียญเงิน12ทองแดงรวมเป็น30เหรียญครับส่วนคาซัคสถานอันดับ6ครับได้9เหรียญทองนะฮะบาเรนได้9เหรียญทองเหมือนกันครับอันดับ8เป็นอิหร่านได้8เหรียญทองครับเกาหลีเหนือได้7เหรียญทองครับมาเลย์ได้6เหรียญทองอุ๊ยมาเลย์ต่ำกว่าไทยนะฮ่องกงนะฮะได้5เหรียญทองเองนะฮะอินเดียได้4เหรียญทองครับจีนไทเปได้3เหรียญทองกาตาร์ได้3นี่กาตาร์อินโดได้2เหรียญทองเองอ่ะสิงคโปร์ได้2เหรียญทองเองฟิลิปปินส์ก็ได้2เองนะครับทาจิกิสถานได้2เวียดนามได้2คูเวตได้2นะฮะเออนี่อันนี้คือจำนวนเหรียญทองนะฮะที่ได้กันไปไม่มีเขมรฮะไม่มีพม่าไม่นับแล้วเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีศักยภาพนะแต่เขมรนี่นะอวดเนื้ออวดตัวนะตะฮุนเซนเนาะไม่อยู่ในโผ20อันดับเลยนะฮะนะฮะลำใหญ่นะฮะจริงๆนะเอาจริงๆนะไทยถือว่าเก่งเด้อเนี่ยอยู่อันดับที่5ที่เก่งนะถ้าสมมติเราได้มาอีกสัก2เหรียญเนาะมันอยู่อันดับ4ใต้เกาหลีใต้นี่คือสุดยอดนะนี่จะมีความรู้สึกว่าหลังๆมาเนี่ยนักกีฬาไทยเก่งทุกวงการเลยไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลนะครับฟุตบอลก็เก่งนะก็เก่งแหละถึงแม้ว่าจะยังเอาชนะโอ้ยมันยากคุณผู้ฟังฟุตบอลนะเพราะว่าทีมชาติจะใหญ่เขาอะไม่ว่าจะเป็นของจีนเกาหลีต่างๆเขาเก่งกันละแต่ถ้าเราเอาชนะในประเทศข้างบ้านได้ก็ถือว่าระดับหนึ่งละแต่ว่าโดยรวมนะฮะอื่นๆน่ะถือว่าดีต่างๆถือว่าดีทีเดียวนะแล้วคุณฟังนะฮะคิดว่าในส่วนของกีฬาของไทยนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอันดับ5นะถือว่าเป็นการดีทีเดียวครับขอสิบบุญไว้กับทัพนักกีฬาไทยนะที่มีการแข่งขันด้วยดีเจครับงวดนี้ต้องซื้อเลขหวยที่เสื้อบิลภูริพลนะครับเสื้อเขาเลขอะไรนะขอดูเสื้อบิลก่อน727ล่ะฮะ727นะฮะนี่727นะจ๊ะเดี๋ยวรอดูว่าจะหวยออกหรือเปล่านะฮะนะครับเนาะพี่เฟิร์สว่าดีใจครับเดี๋ยวลุ้นมวยหญิงด้วยครับเข้าชิงเหรียญทองเหรอฮะโอเคมีมวยหญิงด้วยใช่ไหมนะฮะนะครับพี่ทวิตพี่อาทิตย์บอกว่าขอเพลงทัดทานของริสมันเพิ่มเติมสักเพลงกันละกันได้เลยครับนะ นะครับโอเคโอเคนะฮะ727เลขหามเลขหามนี่คืออะไรพี่ไม่เข้าใจเลขหามคืออะไรเลขหามคือมันจะไม่ออกนี่เหรอครับมิ้นบอกว่าฝากตีเม่งโปเต้หนึ่งที975ต้องมาเลยครับดีเจโปเต้คนนี้975ต้องมาแล้วนะโปเต้นะเพราะหลายรอบแล้วนะฮะโปเต้ไม่เคยได้หวยเลยแต่เสื้อของบิลนี่มันอะไรนะเมื่อกี้ที่เจพูดไปเสื้อของบิลมันเป็น7อะไรนะเมื่อกี้พี่พูดไป727ใช่ไหมฮะ727โปเต้975ต้องมาแล้วนะก็ต้องมาแล้วนะ อย่างงมงายมากสิโปเต้

นี่คือเพลงงมงายครับเงินจากบริสแลมนะครับงมงายงมงายนะจ๊ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับโปเต้ผมไม่ได้งมงายจะดีเจแต่มันคือเซนนะมันคือเซนว่าหวยต้องออก975นะฮะรินดาบอกว่าดีเจ975ออกแน่ๆรอบนี้นะฮะชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนแล้วโปเต้รินดาฝากแซวว่าโปเต้รอบนี้โปเต้ต้องหุกหวยนะฮะหวยแดกนะฮะสอตอกอมีตัวเลขกะวันนี้พี่วินยังไงฮะยังไงมินนี้หมายความว่าไงสอตอกอนี่คืออะไรพี่ทับเบาดีใจครับวันนี้มีเรื่องหลอนไหมมีเดี๋ยวประมาณวันนี้มีเรื่องหลอนให้ฟังวันนี้มีเรื่องราวหลอนจากทางบ้านนะฮะเรื่องหลอนจากคนดังวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาไลฟ์ฟังประมาณสักใกล้ๆห้าโมงเนาะวันนี้คิวเพลงไม่แน่นเท่าไหร่ก่อนห้าโมงจะเล่าเลยกันละกันนะครับเอาไทยหนุ่มมาแล้วไทยหนุ่มมาแล้วนะจ๊ะไทยหนุ่มผลกระแสมาแล้วนะครับนะไทยหนุ่มครับตั้งแต่ไทยหนุ่มเรียนรามกำแพงมาไทยหนุ่มเคยเจอน้ำท่วมใหญ่ไหมครับไทยหนุ่มนี่เป็นเด็กพิเศษนะฮะเรียนเขาเรียนกัน 4-5 ปีไทยหนุ่มเรียน8ปีนะฮะ เรียนไม่จบนะฮะติดเอฟซ้ำซากนะฮะในระยะเวลา8ปีไทยหนุ่มเจอน้ำท่วมไหมฮะพี่โอนี่ก็เป็นตัวแทนจากรามกำแพงนะบอกน้ำท่วมหนักมากปีนี้นะฮะไทยหนุ่มว่าดีเจเขาหายหรอก็ยังไม่หายดีหรอกทำฟันมานะฮะยังไม่หายดีหรอกนะฮะกินอะไรที่แข็งๆยังลำบากอยู่นะต้องกินอาหารอ่อนๆจ้ะตะกี้ซื้อสับปะรดมาคุณฟังฮะเคี้ยวไม่ได้เก็บใส่ตู้เย็นเหมือนเดิมนะฮะท่านหนูว่าไม่เคยเจอครับดีเจไม่เคยเจอน้ำท่วมครับโอ้สายเรียนตั้ง8ปีไม่เคยเจอน้ำท่วมหรอพี่โชคไม่ดีนะฮะงมงายงมคว่ำนะพี่บอกว่าฝากทักทายดลินดาเลยก็แล้วกันนะจ๊ะทนายมาทำไมเขามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมไงพี่โอติดตามสถานการณ์น้ำท่วมไงนะฮะทำให้รู้ว่าเธอมีค่ามากไหนจะอยู่ตรงนี้ไทยหนุ่มว่าดีเจครับแก้ข่าวครับใครเรียน8ปี8ปีนั้นโปเต้ครับไทยหนุ่มเรียนแค่4ปีจบครับเก่งขนาดนี้อะไรเรียน8ปีนะฮะเรียน4ปีจบปริญญาตรีนะจ๊ะไม่ว่าเธอกับฉันวันนี้จะอยู่แสนมาทักทายกันช่วงนี้เลยกันเดี๋ยวขอเปิดเพลงต่อเดี๋ยวมียินดีให้เธอสุขเสมอเนาะของแย้ยังไม่ได้เปิดเลยเพลงจากฉันถึงเธอนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะอย่ามาใกล้ฉันใช่ไหมของวูฟแพ็คใช่ไหมฮะเพลงของลุงแป้นน่าจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเขาดูวอลเลย์บอลอยู่เขาน่าจะไม่มีสมาธิในการฟังเก็บไว้ท้ายรายการนู่นเลยนะฮะน่าจะไม่ได้ฟังวันนี้ลุงแป้นเพราะว่าน่าจะดูกีฬาต่อนะฮะขนส่งยังไม่ได้เปิดเลยมาไอ้หนูว่าดีใจครับพี่โอ้ยังไม่ลอยน้ำไปเลยฮะเห็นว่าพุงใหญ่มากเลยย่างพี่พุงใหญ่ก็พุงก็ใหญ่น้ำหนักก็เยอะมันก็เลยลอยนะก็เลยจมพี่ไปไม่ได้ก็เลยจมพี่ท่านหมอว่าดีใจครับบอกลาหมูกระทะไปเลยนะฮะน่าจะอีกเป็นเดือนๆนะพี่น่าจะกินไม่ได้นะเดือนกว่าๆแล้วมั้งฮะมาต่อกับเพลงดีกว่ามาYin ยินดีเธอสุขเสมอครับมาจากวงฟูนะครับที่ฝากไปด้วยแล้วเคลียร์เพลงกันก่อนนะครับบ้านพี่โอน้ำท่วมฮะที่รามคำแหงนะฮะน้ำท่วมไปคือไปคึกมอเตอร์ไซค์เลยทีเดียวนะฮะขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานไม่ได้ก็เลยนอนอยู่ห้องอย่างเดียวช่วงนี้นะครับถ้าดารินดามาดารินดานี่เดินได้สบายเลยนางเป็นคนแข้งขายาวนะฮะขายาวอย่างกับเปรตนะฮะอุ้ยขายาวอย่างกับมะพร้าวต้นมะพร้าวนะฮะแต่ในความขายาวคือโชคดีที่ขาดำนะฮะมันก็เลยไม่ได้โดนพวกสิ่งปฏิกูลเพราะมันดำด้วยกันอยู่แล้วนะฮะวอลเลย์บอลจบแล้ววิวมาต่อเลยลุงแปงไม่ต้องฟังเพลงละนะฮะ

หนึ่งเพลงความหมายดีนะครับจากวงฟูนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ายินดีที่เธอสุขเสมอนะครับทักทายพี่โอมด้วยกันบอกว่าเป็น FC ใหม่ครับพี่เจฟังมาประมาณสัก4เดือนกว่าอยู่ที่ปทุมธานีเนาะพี่เนาะเจอน้ำไหมพี่ฮะเจอน้ำท่วมเจอน้ำหลากอะไรไหมฮะบอกฟังมา4เดือนแล้วขอหนึ่งเพลงและกันฝากของวงคิวนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ4 โมงเย็น 17 นาทีเมื่อกี้ขอแก้ข่าวก่อนเมื่อกี้แซวโปเต้แซวไทหนุ่มไปนะไทหนุ่มบอกว่าดีเจครับไทหนุ่มเรียน4ปีจบรามคำแหงถึงน้ำจะท่วมแต่ไทหนุ่มก็เรียนจบปกติเด้อรามคำแหงนะเป็นคนเก่งมากโซโปเต้ว่าดีเจครับขอแก้ข่าวตะกี้บอกว่าเลยนะโปเต้เรียนไม่จบใช่ไหมฮะเรียน5ปี6ปีใช่ไหมโปเต้โปเต้ว่าดีเจครับโปเต้ได้ที่1ของห้องนะจะบอกให้ฟังทนายหนุ่มนะฮะเก่งนะฮะจบตามหลักสูตรครบครับ4ปีและไม่พอนะแฟนก็เก่งด้วยแฟนโปเต้เนี่ยคนแฟนปัจจุบันนะก็คือแม่ของลูกนะฮะเกียรตินิยมอันดับ1นะจ๊ะกฎหมายที่นั่นเรียนกฎหมายหรอเกียรตินิยมอันดับ1กฎหมายด้วยนะฮะเอาจริงหรอแฟนเรียนกฎหมายเลยโปเต้ฮะหรอโอ้เก่งทั้งคู่เลยนะฮะโปเต้นี่นะแม่ของแฟนก็เป็นอาจารย์นะอาจารย์เป็นคุณครูนะครับผอ.นะฮะผอ.นะครับนะจ๊ะอ่ะก็ว่ากันไปนะฮะเกทับกันไปเลยจ้านะฮะสุดยอดแต่ละคนเนาะดีเจขอลิงก์ที่ซื้อแอปวิทยุหน่อยฮะอ๋อที่ว่าจะซื้อแอปวิทยุออนไลน์นี่แหละฮะคือมันสามารถกดได้เลยนะพี่นะผ่านแอปเราเปิดแอปวิทยุก่อนเดี๋ยวก่อนดีเจขอเปิดก่อนนะกดแอปวิทยุก่อนนะฮะแล้วมันจะมีเดี๋ยวขอดีเจขอดูแป๊บหนึ่งวิทยุออนไลน์ไทยแลนด์นะฮะที่เราฟังนี่นะครับคือพอกดแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือกดไปที่ตั้งค่าหรือเปล่าเอ่ยพอดีเจซื้อไปแล้วฮะมันจะมีที่ว่าซื้อแอปสักอย่างนะฮะมันจะมีอยู่ฮะที่เป็นรูปซื้อแล้วพี่ก็ผูกกับบัญชีเบอร์โทรก็ได้หรือว่าจ่ายผ่าน True Money Wallet ก็ได้หรือว่าโอนจ่ายผ่านธนาคารมันจะมีช่องทางให้เลือกอยู่ดิจะลืมไปแล้วนะครับกดแอปวิทยุนี่แหละแล้วมันจะมีปุ่มให้เราเลือกเหมือนกับซื้อแอปมาฮะไอ้สักอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าใครซื้อแล้วมันก็จะไม่ขึ้นโฆษณาอีกเลยนะครับถ้าใครฟังในแอปวิทยุออนไลน์แนะนำว่าซื้อแอปเลยก็ดีราคาถ้าเป็น Android ไม่แพงกว่าฮะราคาแค่หลักร้อยเอง100กว่าบาทนะจ่ายผ่านอะไรก็ตามแต่ของเราจ่ายไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าจ่ายแล้วปั๊บเนี่ยเราเปิดปั๊บมันจะไม่มีโฆษณาอีกเลยที่เราเปิดแอปวิทยุออนไลน์นะเราฟังช่องนั้นช่องนี้ฟังคลื่นช่องต่างๆนะครับถ้าเรากดเปลี่ยนปั๊บมันมีโฆษณาเข้ามาแทรกเข้ามาใช่ไหมฮะเด้งขึ้นมาเอาแน่รำคาญนะกดซื้อไปเลยก็ได้มันจะได้เรียกว่าลื่นไหลลื่นไหลนะครับเนาะนะฮะสวัสดีพิติด้วยกันละกันนะฮะทักทายจากอิสราเอลครับดีเจโอ้นี่หายหน้าหายตาไปนานมากที่พี่สบายดีไม่เอ่ยอิสราเอลทักทายครับกำลังเก็บแอปเปิลครับดีเจนี่เซลฟี่มาให้ดูนะครับฟังดีเจไปด้วยนะฮะไหนขอดูแอปเปิลหน่อยสิพี่สวยงามไหมครับนี่อันนี้ก็ FC จากอิสราเอลนะครับทำสวนอยู่แอปเปิลสีเขียวนะครับแอปเปิลสีเขียวสวยจังเลยลูกดกมากมากเลยนะฮะต้นแอปเปิลเนี่ยมันก็สูงเหมือนกันเนาะสูงพอดีพอดีเหมือนกันนะฮะต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปเพื่อไปเก็บแอปเปิลนะฮะไหนใครฟังอยู่ต่างประเทศได้นะทักทายมาได้นะฮะอยู่สวนอยู่ไร่ในการเกษตรที่ไหนนะฮะทำสวนแอปเปิลทำสวนสตรอเบอรี่ทำสวนมะเขือเทศต่างๆส่งบรรยากาศมานะแต่ละพื้นที่นะฮะนะครับสวัสดีพี่โตเกียวซิ่งสิงห์บุรีด้วยกันละกันทักทายยามเย็นครับดีเจสิงห์บุรีแดดออกแล้วครับขอเพลง1เพลงสนุกละกันช่อมาลีนะฮะดาเลยพี่เดียวหายฟังนะครับช่างแทนลำพูนครับสวัสดีครับผมนี่ตามตั้งแต่เมื่อก่อนที่ทำรายการต่อกับดีเจแอปเปิลกันหลวงแล้วดีเจรายการลูกทุ่ง98เจ้ากับข้าเจ้าดีเจแอปเปิลกันหลวงเจ้านะฮะร้องเพลงพอไปวัดไปวานจำมิวอันได้นะจำเพลงก็ได้นะดีเจแอปเปิลเขาอยู่ลำพูนนะพี่นะเขาไปเป็นประชาสัมพันธ์ลำพูนเด้อนะฮะเจอแกได้ตามงานจังหวัดลำพูนต่างๆนะฮะดีเจแอปเปิลกันหลวงนะฮะพี่โอมทักทายบอกว่าดีเจครับบ้านน้ำท่วมครับดีเจเต็มกราฟเลยครับโอ้โหนะฮะบ้านพี่โอมนี่เป็นเหมือนกับประมาณบ้านห้องแถวเนาะบ้านแถวที่เป็นบ้านจัดบ้านแถวฮะเขาตึกแถวครับแล้วก็ด้านหน้านี่โอ้โหเขาเรียกว่าเขียวชะอุ่มรำไรทีเดียวนะฮะไออันนี้เอาปลามาปล่อยได้นะฮะเอาปลามาปล่อยได้เลยนะฮะนะอ่ะพี่ติว่านี่ครับนี่ดีเจลูกแอปเปิลลูกใหญ่ไหมฮะใหญ่เลยพี่เริ่มเทิมทีเดียวนะลูกใหญ่น่ากินมากเลยอยากรู้เหมือนกันเนาะแอปเปิลแบบนี้ถ้าสุรากินจากต้นนี่มันถ้าจะฉ่ำเหมือนกันไหมเนาะแต่ว่ามันต้องมียาหน่อยใช่ไหมก็ต้องมีการพ่นยาไหมฮะเนาะมันต้องเอาไปล้างก่อนแอปเปิลจากอิสราเอลนะจ๊ะดีเจครับมีหมูอิสราเอลนี่ดีเจถามหน่อยสิครับแฟนรายการอิสราเอลเขามีหมูขายปะมันมีร้านกับข้าวที่มีหมูไหมครับไม่น่าจะมีเนาะนี่ไงใช
่างแทนลำพูนนะฮะบอกว่าวิทยุธานินทร์หลุไป2อันแล้วครับดีเจหลุไป2อันแล้วนะฮะตอนนี้มาฟังในมือถือออนไลน์แทนเนาะเออนะฮะพี่สวัสดิ์ว่าผมมาเปิดใน Google ฟังครับในคอมพิวเตอร์นะครับลื่นไหลไม่มีสะดุดใช่ไหมฮะโอเคเลยพี่เยี่ยมเลยนะจะฟังทางแอปฟังทางคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตได้นะฮะหลายช่องทางเดี๋ยวทักทายกันได้เนาะทักทายพี่หม่องยามแรงด้วยกันครับมาเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันต่อมาเนี่ยจะมัวคุยกันมันจะไม่จบสักทีนะครับแย่บอกว่ายังไม่ได้ฟังเพลงเลยค่ะดีเจขาแย่นี่ก็อยู่ที่ไต้หวันนะครับอยากฟังเพลงจากฉันถึงเธอฝากกับฝากกับกระป๋อมด้วยกันละกันนะฮะจากฉันถึงเธอพี่อมว่าดีเจครับแต่แถวบ้านผมปทุมนี่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะหยุดเลยครับดีเจโอ้โหมันระบายไม่ได้พี่เพราะข้างล่างมันเต็มไปด้วยน้ำหมดเลยเออวันนี้มีข่าวนะว่าที่จังหวัดอะไรนะที่ว่ามีอาคารเหมือนกับตึกหรือว่าห้องแถวมันจะถล่มสักอย่างนั่นฮะโดนน้ำกัดซอน่ากลัวมากเลยนะฮะโอ้อ่ะส่งกำลังใจกันละกันนะครับที่น้ำท่วมหลายพื้นที่นะครับพี่ติว่าดีเจครับที่อิสราเอลมีหมูขายครับมีเป็นบางที่นะพี่มีบางที่ครับดีเจไม่ได้เยอะนะฮะเพราะที่นั่นเขาไม่กินหมูมั้งเนาะใช่ไหมฮะอิสลามไม่ใช่อิสราเอลไม่ใช่อิสลามนะครับไม่น่าจะมีหมูขายปกติใช่ๆเขาไม่ได้อิสลาม 100% นะเขาผสมผส

คือเพลงที่มีชื่อว่าจากชาดินเธอครับเพลงจากพี่อมพ็อกเทลนะครับแล้วก็พงศิษย์คำพีร้องด้วยกันเอาไว้ด้วยละกันนะจ๊ะอ๋อเพลงนิรมนต์เดี๋ยวเปิดให้นะครับของพี่เบิร์ดธงชัยตั้งเวลาลืมนะฮะอย่าลืมนะนิรมนต์นะบอกว่าเดี๋ยววันที่1นี้เริ่มแล้วนะครับที่สำหรับใครอยากจะไปออกกำลังกายไปแอโรบิกกันนะครับที่หางดงเชียงใหม่นะครับสำหรับแอโรบิกนะฮะมีครูฝึกด้วยครูเจครูลูกหมีนะครับที่บริเวณของสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแก้วนะฮะเชิญชวนมาเต้นแอโรบิกกันนะฮะหรือต้องบอกรักเธอซ้ำๆเมื่อกี้พูดถึงหมูนะครับว่าเอ๊ะทางอิสลามหรือว่าทางฝั่งของตอนออกกลางนั้นเขามีหรือเปล่าเอ่ยพี่อ้อยเนี่ยลูกชายเขาเป็นสจ๊วตนะครับของกาตาแอร์ไลน์สนะครับนี่นะฮะหน้าตาดีเหมือนแม่นะฮะหน้าตาดีเหมือนแม่นะฮะบอกว่าลูกบอกว่าที่นั่นนะครับในกาตาร์ก็เป็นอิสลามเหมือนกันเนาะเขาก็มีร้านอาหารไทยนะอาหารอีสานยังมีเลยมีอาหารอีสานด้วยมีตับหวานมูน้ำตกลาบมีหมดเลยลาบอีสานนะฮะก็คือถ้าคนไทยอยู่ที่ไหนเนี่ยก็คือยังไงก็มีอาหารไทยนะฮะเหมือนบ้านเราไงฮะก็มีอาหารอิสลามจำหน่ายใช่ไหมครับ

ทักทายทางแชทนะครับพี่วิชนะฮะอ่านว่าอะไรอ่ะเจริญศักดิ์เลยครับพี่วิทย์เจริญศักดิ์นะฮะฟังอยู่ที่ไหนครับขอเพลงปั้นปืนเข้ามา1เพลงนะครับแอดไลน์เข้ามาที่ ID Line FM 975นะครับ Line ID ค้นหา ID Line FM 975อ๋อนะฟังอยู่ทางใต้เลยนครศรีธรรมราชเลยนะฮะฝนตกไปฮะอยู่ในตัวเมืองเหรอครับนครศรีธรรมราชนะครับพี่วิทย์นะครับเจริญศักดิ์นะเสียหายเข้ามานะครับเนาะนะหลายคนก็ฟังมานานแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้ทักมาว่างก็กดเข้ามาทักทายกันได้นะครับเนาะวันนี้มีเรื่องหลอนให้ฟังวันนี้มีเรื่องผีให้ฟังนะวันนี้มีเรื่องราวจากจริงๆเมื่อคืนเล่าไปรอบนะแต่ว่ากลางคืนคนฟังน้อยเนาะต้องมาเล่ากลางวันนะฮะเรื่องราวจาก DJ แอนดี้หรือว่าแอนดรีดากอนไฟครับเออนะฮะเขาได้มีโอกาสได้ไปเล่าในรายการพี่ป๋องเป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่คอนโดตัวเองตอนสมัยที่ซื้อคอนโดใหม่ๆเจออะไรนะที่คอนโดตัวเองเดี๋ยว 5:00 นเย็นเล่าให้ฟังเดี๋ยวรอเปิดเพลงเคลียร์เพลงให้หมดก่อนเนาะเคลียร์เพลงหมดกันก่อนนะครับดีเจพยายามจะเอาเรื่องราวจากเรื่องเล่าจากคนดังมาให้ฟังเพราะว่าคนดังดีเจเชื่อว่าเขาไม่น่าจะแต่งเติมนะแต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วไปที่เขาเล่าในรายการพี่แจ็คต่างๆดีเจคิดว่าเขาแต่งประมาณ 100% นะแต่ง 99% นะฮะนะครับพี่แจ็คครับเป็นผู้หญิงผมยาวหน้าตาถลนนะครับเข้ามาลอยผ่านหน้าต่างนะฮะเข้ามาแลบลิ้นปิ้นตาแบบนี้ไม่มีนะครับไม่มีนะฮะแบบนี้เวอร์นะฮะอย่างมากก็แค่เห็นเงาแวบๆนะมีกลิ่นมาได้กลิ่นสาบอะไรเงี้ยนะครับแต่เรื่องของดีเจแอนดี้ถือว่าน่าสนใจและเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เหมือนกันเดี๋ยวสักครู่จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะรอแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวค้างเพลงอะไรบ้างใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ฟัง Move On อันนี้ของพี่เพชรนะพี่เพชรนะฮะขอมานานแล้วยังไม่ได้ฟังเลยนะครับอย่ามาใกล้ฉันนะฮะวูฟแพ็คด้วยไอ้สาวอะใครขอมาเมื่อกี้ลืมชื่อไปละใครนะลืมแม่โจ้อ่ะนะทักทายเข้ามานะครับแล้วก็มีเพลงฝากจาก VRDQ ด้วยนะครับอกหักแต่บอกเมียไม่ได้ของปู่จ๋าลองมาเดี๋ยวเพลงแปลกเปิดให้ช่วงเพลงแปลกนะครับอกหักแต่บอกเมียไม่ได้เพลงขนส่งนี่ก็เพลงแปลกเหมือนกันออร์แกนิกนะครับแรปเปอร์ที่ยังค้างกันอยู่นะครับแล้วก็เมื่อกี้มีปั้นปึงอีกหนึ่งเพลงที่ขอมานะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับพี่ทักทายมานะฮะพี่อู๋สุนทรบอกว่าดีเจครับพี่ต๋องเป็นอะไรถ้าเสียชีวิตพี่ต๋องวงทูตอนแรกเขาเป็นมะเร็งนะมะเร็งโพรงจมูกคุณผู้ฟังแล้วก็รักษาตัวแล้วก็ล่าสุดไปผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเสียเลือดมากแล้วก็แพทย์ก็รักษาไม่ทันเอาไม่อยู่ฮะคนมะเร็งนี้มันรักษายากอยู่แล้วเนาะแล้วยิ่งไปเสียเลือดมากอีกก็เลยสุดแล้วก็ดับไปเลยน่าเสียใจจริงๆนะฮะเอาจริงๆนะโรคมะเร็งนี่นะเอาจริงๆใครเป็นแล้วแบบมันก็ต้องทําใจไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนเลยแต่ถ้าเราดูแลตัวเองจริงๆดีเจก็มีคนรู้จักที่เป็นมะเร็งหลายคนนะครับอยู่ก็อยู่ดีมีสุขนะทานยานะครับทานอาหารให้เหมาะสมออกกําลังกายให้เหมาะสมอย่าดื่มเหล้าสูบบุหรี่อย่าดื่มเบียร์ต่างๆโอ้ยอยู่ได้อีกนานตลอดทั้งชีวิตเลยนะครับเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บอยู่ที่ว่าเราจะดูแลตัวเองรู้มากอย่างไรนะฮะอันนี้ก็ฝากเป็นภัยแล้วกันทีนี้รู้สึกว่าคนดังยุค90ทยอยไปกันทีละคนทีละคนเนาะบางคนก็ไปปึ้งเลยเหมือนเรย์แมคโดนัลด์ต่อวงทูนี่ก็อายุแค่56เองนะฮะแต่ร่างกายสุดโทรมนะเพื่อนคุณผู้ฟังก็ใครดื่มบ่อยๆก็เผาๆบ้างนะครับเพราะว่าร่างกายของเราไม่เหมือนเดิมนะตอนสมัยหนุ่มๆเมื่อก่อนน่ะดื่มได้สิยุคตาต้าเนี่ยตาต้าเกิดปี43คุณผู้ฟังนะเกิดปี43นะปัจจุบันอายุประมาณ20กว่ายังไม่ถึง30ดิเจว่าตาต้าครับปีนี้ตาต้าอายุเท่าไหร่แล้ว30เท่าไหร่แล้วมองตาต้าอายุ35นะตาต้ามันดื่มเยอะเกินเย็นมาช้างสิงห์ลีโอทุกวันนะหน้าเลยเท่านะฮะงั้นตอนนั้นเป็นวัยรุ่นน่ะดื่มได้ครับแต่พออายุเราเยอะขึ้นใกล้30 30 40นะหรือว่า40อัพเนี่ยต้องเผาลงละต้องเบาลงละเบาลงนะเพราะว่าร่างกายเรามันจะไปตามกาลเวลานะครับเราจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนวัยหนุ่มวัยสาวแล้วใช่ไหมครับพี่โอ๊ตนะอันนี้เรื่องจริงนะต้องแจ้งให้คุณฟังด้วยนะฮะของผมยังไม่ได้เลยครับดีเจพี่โอ๊ตดีเจเปิดเพลงพี่โอ๊ตไปแล้วคนมันรักของไอซ์รันยูใช่ไหมพี่โอ๊ตเปลี่ยนเพลงปะเอาเพลงช้าปะดีเจเปิดไปแล้วแสดงว่าเมื่อกี้ไม่ได้ฟังละสิใช่ไหมก็คนมันรอเธอมาตั้งนานเปิดไปแล้วเปิดตั้งแต่บ่ายสองแสดงว่าไม่ได้ฟังเมื่อกี้นะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่จะเปิดให้มาหรือจะเอาเพลงเดิมเหรอหรือจะเปลี่ยนเพลงบอกมาจ้ะตาต้าเหรอผมตอนนี้28ครับดีเจจริงๆแล้วตาต้านะเอาเกิดปี41เหรอฮะโอเคปี41นะฮะ43นั้นอาเมะลืมไปอาเมะเกิดปี43ตอนนี้เรามีแฟนรายการวัยเจน C 2คนนะเจน Z นะฮะต้าธีรพัฒน์นะฮะเกิดปี41แต่หน้าเท่าเหมือนคนเกิดปี31นะฮะส่วนอาเมะนะยังคงตรงตามวัยอยู่เพราะว่าไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์นะฮะใช่มั้ยอาเมะ
อเมริกันปี43นะครับ

นี่คือเพลง Move On นะครับของพี่ปราโมทวิเลปานะนะครับปราโมทก็น่าเด็กอยู่นะนะฮะ40กว่าเหมือนลิปออยล์ไงฮะน่าเด็กอยู่เลยถ้าเราดูแลตัวเองฟังยังไงก็ไม่เท่าเออนะอาเมเน่วอดิเจขาอาเมเน่จริงๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ดื่มนะฮะแต่ว่าก็ดื่มได้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ดื่มแต่ว่าก็เวลามีงานเลี้ยงปีใหม่สังสรรค์ก็ดื่มกับเพื่อนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อะไรมากมายนะครับดีแล้วจ้ะน้องมินนี่เนาะมินนี่นี่ไม่เน้นดื่มเน้นซักผ้าอย่างเดียวนะฮะใช่ไหมครับโบเต้เหมือนนิลมนไงนิลมนก็เป็นสาวที่ชอบออกกำลังกายหลังมานี่เริ่มปรับตัวเองใหม่มาออกกำลังกายมาแอโรบิกนะฮะจะได้สุขภาพที่ดีได้ขยับร่างกายนะฮะแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายน้องพี่อู๋สุนทรน้องพี่อู๋เนาะพี่อู๋นี่เป็นหนุ่มวัย40อัพนะฮะแต่ยังไม่50ใช่ไหมพี่ยังไม่50นะฮะเป็นอีกคนหนึ่งที่รักการดื่มในชีวิตจิตใจนะฮะช้างสิงห์ดีโอนะฮะวูฟแพ็คนะครับอย่ามาใกล้ฉันฝากจาก VR The Q ครับปั้นปึงจากเดอะแบ็คอัพครับอกหักแต่บอกเมียไม่ได้ขนส่งนะฮะจะออร์แกนิกด้วยนี่คือเพลงที่ค้างกันอยู่เย็นนี้ครับเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องหลอนกันสวัสดีพี่วินนะครับเบนเซนนะครับสวัสดีครับพี่ดีเจครับทักทายยามแรงครับทักทายยามเย็นครับ

นี่คือเพลงของ Woodpack นะครับ Woodpack นะฮะอย่ามาใกล้ฉันนะฮะมาเดี๋ยวเอาเงี้ยเพลงใช้ทั้ง 2-3 เพลงเดี๋ยวมาฟังเพลงโจ๊กกันก่อนจะเข้าเรื่องหลอนกันนะจ๊ะนะฮะพี่วัดบอกว่ารอฟังเพลงโจ๊ก1เพลงพี่วุฒิสุนทรหรือว่าดีเจครับรู้ไหมที่ออฟฟิศที่ทำงานนะขนาดว่าที่ทำงานน้ำท่วมนะฮะบริษัทเอารถยนต์มารับนะถึงบ้านของพี่อู๋เลยนะฮะสุดยอดจริงๆนะฮะบริการประทับจิตประทับใจมากๆเลยนะฮะบัดซบจริงๆเลยนะฮะพี่อู๋ว่าวันนี้กะว่าจะได้พักผ่อนจะไม่ต้องไปทำงานซะหน่อยเดี๋ยวน้ำท่วมนะฮะอ๋อเดี๋ยวบริษัทเอารถยนต์ไปรับถึงหน้าบ้านเลยรถยนต์เป็นรถล้อสูงนะยกสูงนะฮะพี่อู๋พี่สุนทรบอกก็ดีแล้วพี่ทำงานได้เงินนะฮะบริษัทอุตสาหกรรมมารับถึงที่นะฮะนี่ครับเรามาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะครับดารินดาเวอร์น่าดีเจชมทุกคนยกเว้นดารินดาใช่สิก็ดารินดาขาดำเนี่ยอุ้ยไม่ได้ใช้สปริงซองนี่ดารินดาใกล้หน้าหนาวแล้วซื้อสปริงซองไว้หรือยังใกล้หน้าหนาวนะทาครีมสปริงซองด้วยยิงตัวเองขาดำเนี่ยนะฮะยิ่งต้องทานะขาคล้ำขาผิวไม่เรียบเนียนเนี่ยนะต้องรีบทาเลยเวลาใส่กางโปรงไปโรงเรียนนะเวลาเด็กก็จะถามอุ้ยคุณครูครูกิฟทำไมครูกิฟขาน่องแตกเป็นลายอย่างนั้นน่ะอย่างเงี้ยนะฮะใช่ไหมต้องดิบทาสปริงซองเลยทีเดียวนะจ๊ะ นะฮะแอบมาต่อกับเพลงดีกว่าที่ยังค้างกันอยู่นะฮะพี่โอ้ว่าบัดซบจริงๆเลยนะฮะบัดซบจริงๆเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวให้ฟังเพลงต่อมาอีกสัก 2-3 เพลงมาเดี๋ยวจะได้ฟังเรื่องหลอนกันนะครับนะพี่โอ้ว่าสปริงซองนี่เหมาะกับดารินดามากๆเลยนะฮะคุณฟังขอเพลงไอ้ปื๊ดมาด้วยนะครับขอเปลี่ยนเป็นไอ้ปื๊ดเนาะได้เลยนะพี่โอว่าพี่วินแซวน้องนะฮะแซวเก่งกับแซวเก่งนะ

พลงจาก VR The Kill นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฝากนะครับสั้นๆเลยที่พี่โอมขอมาจากปทุมธานีนะครับแล้วเคลียร์เพลงกันละนะฮะพี่อู๋ว่าดีเจครับตอนนี้รถกำลังดำน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวขอดูคลิปพี่อู๋หน่อยนี่เขาส่งภาพให้ดูนะกำลังขับรถนะครับฝ่าสายน้ำนะฮะในพื้นที่ภาคกลางนะฮะส่งบรรยากาศมาให้ดูนะฮะก็ถือว่าลดลงแล้วนะพี่นะดูจากสภาพคือรถมอเตอร์ไซค์สามารถขับได้นี่ก็โอเคแต่บางที่นี่มันมอเตอร์ไซค์หายไปครึ่งคันนะฮะนะครับนะฮะมาปั้นปึงครับงานเพลงนี้ที่ฝากไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีเพลงมีจังหวะให้ฟังนะครับเพลงแปลกและเพลงมีจังหวะให้ฟังกันสักหน่อยดีกว่านะครับพี่นาวินซ่าบอกว่าอะไรอ่ะบอกว่าค่ำมาฝนก็ตกอีกรอบครับดีเจนะครับดูภาพหน่อยสิที่แม่แจ่มนะฮะแม่แจ่มเชียงใหม่นะนี่บนดอยนะฮะส่งภาพมาให้ดูนะฮะอย่างไรแล้วก็นี่ฟังของเสียงของเสียงนะฝนตกช่ำๆเลยนะก็น่าจะมีบางจุดครับที่ฝนเมฆฝนมันลอยไปพอดีนะครับนะเครื่องทำน้ำอุ่นก็ไม่ต้องมีอาบน้ำเย็นๆเลยครับดีเจต้มน้ำก็ได้สิพี่ต้มน้ำก็ได้คลาสสิกสุดเลยต้มน้ำไปเลยนะฮะ ใช้วิธีนี้สมัยก่อนตอนเป็นเด็กหลายคนทำใช่ไหมฮะต้มน้ำผสมน้ำเย็นอาบครับ

The Backup นะครับนี่คือปั้นปึงนะครับพี่แสบส่งภาพมาวันนี้ใช่ครับวันนี้พ่นยาแดดแรงแรงที่จันทบุรีนะครับกำลังพ่นยาตัวของต้นทุเรียนบอกว่ากำลังเริ่มออกดอกแล้วครับดีเจดอกเริ่มออกแล้วสวยๆดอกเล็กนิดเดียวนะฮะเหมือนมะเขือพวงเลยนะฮะ เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าลูกใหญ่ลูกโตจะอย่างไรเนาะแต่เห็นว่าทุเรียนที่ภาคตอนออกหลายจังหวัดนี่โอ้โหหลายสวนนี่เจอน้ำท่วมนะก็ภาวนาอย่าให้น้ำมันมาอีกนะถ้ามาเยอะเกินก็พินาศเหมือนกันนะนะครับพี่แสบก็เซลฟี่มาให้ดูนะฮะนะครับอ่ะฟังเพลงไปด้วยนะฮะทำงานไปด้วยเนาะนะฮะพี่วินวัดดีใจครับวันนี้อากาศดีวันนี้อาการทำฟันดีขึ้นแล้วนะฮะฟังเสียงแล้วสอเสือชอช้างเริ่มมาแล้วชัดแจ๋วขึ้นนะฮะแต่ดื่มไม่ได้นะพี่นะมาพี่เอฟวันดีใจครับอย่าลืมเพลงพี่เอฟด้วยบอกว่าข้าเจ้าเสียใจเป็นดีไข้หัวนะฮะเป็นดีไข้หุยมาทัดทานครับอริสมันลืมเปิดให้พี่เอฟว่ะพี่เอฟอนุสรณ์นี่ฮะนี่ก็ดมเหนือเหมือนกันนะครับไปอยู่ภาคกลางนะฮะแต่หน้าพี่เอฟนี่เหมือนคนทางใต้นู่นนะฮะเหมือนแถวๆพัทลุงนู่นนะฮะเป็นคนที่ไหนนะฮะเอาเป็นคนพัทลุงครับพี่เนาะแซวอยู่แล้วนะฮะ

พลงจากอริสมันครับชื่อเพลงว่าทัดทานที่พีเอฟอาทิตย์ขอมาจากปทุมธานีนะฮะเสหายเข้ามาเดี๋ยวมีเพลงแปลกให้ฟังสัก2เพลงได้ปะเขาบอกว่าอกหักแต่บอกเมียไม่ได้ว่ะของปูจานลองไม้มาปูจานปูจานมามาเลยครับการแข่งขันแบดมินตันกำลังเริ่มถ่ายทอดสดแล้วนะครับตอนนี้ใครจะดูไปด้วยฟังเพลงไปด้วยก็ได้นะแบดมินตันวิวนะฮะ

0: นี่คือเพลงนะฮะของอะไรเอ่ยชื่อว่าขนส่งนะชื่อเพลงแปลกดีออร์แกนิกนะครับที่ฝากไว้ด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับตอนนี้คุณผู้ฟังที่อยู่ในโซนของปทุมธานีได้รับข้อความแจ้งเตือนไม่เอ่ยพอดีมีพี่อู๋ก็แคปหน้าจอไม่รู้อันนี้คือเขาส่งมาตอนนี้เหรอพี่หรือไงฮะกทม.เตือนระดับน้ำสูงนะฮะกรุงเทพมหานครมีใครได้ข้อความไม่เอ่ย29นะครับวันที่9ปี2026นะฮะ16:49 นะครับในพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานีบริเวณริมคลอง6วาสายล่างในพื้นที่เขตสายไหมคลอง3วาคลองหนองและก็หนองจอกนะฮะเนื่องจากมีน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำขณะนี้กรุงเทพเร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำชั่วคราวขอให้ประชาชนนะฮะยกของขึ้นที่สูงและหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมริมคลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับนี่เป็นการแจ้งเตือนทางข้อความไหนใครรับ SMS ข้อความแจ้งเตือน alert ตรงนี้บ้างเอ่ยในมือถือเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะข้อความแจ้งเตือนเนาะดังขึ้นมานี่ล่าสุดเลยใช่ไหมณเมื่อกี้ใช่ไหมฮะพี่โอบอกว่าดีเจครับผมไม่ได้นะฮะหรือว่าอยู่คนละโซนหรือเปล่าพี่อู๋ได้อยู่ตรงไหนครับที่รับ SMS ได้รับข้อความนี้คืออยู่ตรงไหนของกรุงเทพพี่อยู่โซนไหนนะฮะพี่ธุรกิจว่าได้รับครับพี่ธุรกิจอยู่ตรงไหนของกรุงเทพฮะอยู่โซนไหนมีข้อความเด้งขึ้นมานะฮะพี่โอบอกว่าดีเจครับฟังเพลงไปด้วยนะครับดูวิวไปด้วยนี่นะฮะตอนนี้ก็นำไปแล้วนะครับ13-8นะฮะนี่นะวิวคุณละวุฒินะฮะนี่ของแท้ของแท้นะฮะอ่ะสายใหม่เหรอฮะโอเคพี่อู๋อยู่สายใหม่นะฮะนะครับก็เดี๋ยวคงจะมีข้อความทยอยเข้าไปนะครับในมือถือนะฮะเป็น alert แจ้งเตือนนะครับเนาะพี่ทวิกี้อยู่พระราม2นะได้รับข้อความแจ้งเตือนดังกล่าวเหมือนกันใช่ไหมฮะก็แสดงว่าเขาเตือนโซนกรุงเทพพี่กรุงเทพมหานครนะฮะกรุงเทพมหานครนะครับคือไอ้ข้อความแจ้งเตือนตัวนี้มันจะเข้าไปเฉพาะในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจริงๆนะครับส่วนพื้นที่ที่อยู่นอกออกไปเขาจะไม่ส่งให้นะฮะแต่คนถามว่าเขารู้ได้ไงรู้สิฮะเพราะว่าเขาจะส่งตามพิกัดเสาสัญญาณนะฮะโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในพื้นที่นั้นสมมติว่าเขาจะเอาพื้นที่เฉพาะตรงนี้อ่ะเขาก็จะเอาเฉพาะตรงนี้ในมือถือในละแวกนี้ฮะที่พิกัดมันขึ้นตรงนี้แค่นั้นเองนะครับมันจะไม่ขึ้นในพื้นที่อื่นเซลบอดคาร์ตนะฮะเซลอเลอร์ตนะฮะก็จะเป็นการแจ้งเตือนจริงๆแล้วแจ้งเตือนทุกอย่างแผ่นดินไหวน้ำท่วมได้หมดเลยแต่ว่าอยู่ที่ว่ามือถือเราจะมีแบตเตอรี่หรือเปล่าถ้าแบตหมดก็คือจบเหมือนกันนะฮะพี่ทิวกี้ลงแคปมาส่งข้อความเหมือนกันหรือเปล่านะครับนะฮะมาช่วงนี้นะฮะฟังเพลงด้วยนะครับเดี๋ยวขอกี่โมงแล้วเอ่ย5:13แล้วเหรอฮะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหลอนให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวขอจะเรื่องหลอนนี่จะขอเปิดเพลงแปลกหนึ่งเพลงก่อนได้ไหมวันนี้เพลงแปลกหยิบเพลงภาษาเหนือให้ฟังหนึ่งเพลงครับคุณผู้ฟังนะฮะวิวได้คะแนนอีกแล้วฮะเป็น15-8นะครับในเซตแรกนี้นะฮะสำหรับวิวนะฮะแชมป์แบดมินตันนะฮะตอนนี้กำลังแข่งอยู่นะฮะนี่พี่โอก็ติดตามไปด้วยนะฮะลุงแป๊ก็ติดตามไปด้วยนะครับแหมคนมันจะเก่งเนาะ21ชนะนะฮะโปเต้บอกว่าดีเจวิ่งสำรวจมาเมื่อเช้านะครับมีหลายจุดน้ำท่วมนะฮะโปเต้ไปวิ่งออกกำลังกายมาส่งภาพบรรยากาศมาให้ดูนะครับสะพานแถวมหาเจษฎาบดินทร์นะฮะก็มีน้ำท่วมนะครับมีน้ำมีไปดูแม่น้ำขึ้นสูงนะฮะแล้วก็น้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองกันเยอะมากๆเลยทางเดินที่เคยลงไปก็ลงไม่ได้แล้วนะครับนะนี่โปเต้ไปวิ่งมาเมื่อเช้าเลยถ่ายภาพส่งมาให้ดูนะครับนะพิติบอกว่าดีเจครับจากคลองระพีพัฒน์อยุธยาครับน้ำล้นแล้วโอ้โหตอนนี้น้ำล้นขึ้นมาบริเวณถนนเลยทีเดียวนะฮะแล้วไปได้ไหมพี่นะน้ำล้นแล้วก็มีเหมือนมีสอยฟ้าเหมือนจะโยกแย่ๆก่อนนะพี่นะต้องระมัดระวังด้วยนะครับนี่พี่ติส่งภาพมานะครับเมื่อกี้พี่ทวิกกี้ส่งภาพมานะครับเป็นคลิปจาก TikTok นะฮะของนักข่าวเขาบอกว่าที่ไหนนะที่ทางแกลงว่าฮะน้ำท่วมมีรถพังเสียหายเต็มถนนเลยทั้งรถเล็กรถใหญ่นะฮะอ๋อพี่ทวิกกี้ไม่ได้แคปไว้นะฮะโอเคพี่นะฮะพี่ดาวินทราบว่าน้องวิวเป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วยนะครับสุดท้ายวิวเป็นแฟนลิเวอร์พูลหรือแมนยูเป็นลิเวอร์พูลเหรอฮะได้หมดเนาะไม่เกี่ยง เดี๋ยวรอติดตามว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสำหรับวิวนะฮะครับเดี๋ยวให้พี่โอเขาติดตามผลการแข่งขันเนาะเดี๋ยวจะได้ทราบกันนะครับงั้นที่จะขอเปิดเพลงแปลกหนึ่งเพลงได้ไหมหนึ่งเพลงแปลกนะเขาตันเนอร์มันรอฟังนานแล้วตันเนอร์นะมาเพลงแปลกก็เพลงแปลกเดี๋ยวหลังจบเพลงแปลกเรามาเล่าเรื่องผีกันโอเคไหมนะครับตอนนี้เชียงใหม่มืดลงฟังเหมือนฝนจะมาดิจะรู้สึกหนาวตัวเนี้ยหนาวเย็นมากๆเลยนะฮะเนาะเพลงแปลกครับวันนี้ตาเนินขอเพลงคนมันรวยฮะรวยไม่ไว้แล้วคนละเพลงกันนะฮะนี่เป็นเพลงภาษาเหนือนะครับ
1: ฮ แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: เพลงมันคนมันรวยเป็นเพลงภาษาเหนือคุณฟังอาจจะฟังไม่เข้าใจนะฮะเขาพูดถึงเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่รวยมหาศาลนะครับถึงขั้นแบบว่าเอาทองคำเนี่ยมาเป็นสายมัดรองเท้าเป็นเชือกผูกรองเท้านะฮะนั้นอย่างนั้นอย่างนี้คือแบบเหมือนผีบ้าร้องเพลงฮะลองฟังดูนะฮะเหมือนผีบ้าร้องเพลงนะ
1: มีเพลงแปลก
0: รวยไม่ไหวแล้วโว้ยนะฮะอันนี้น่าจะถูกใจคนเหนือนะฮะคุณผู้ฟังทางภาคกลางก็ฟังแบบเพลินๆแล้วกันนะฮะเราจะเข้าเรื่องผีได้ไหมเนี่ยเพลงนี้นะฮะ

คนมันรวยนะจ๊ะฟังรู้เรื่องไหมตันเนอร์มันเป็นผีบ้ามันชอบขอเพลงแปลกๆว่ะเนาะผีบ้าสมชื่อดีว่าลูกชายกับหลานชายเขาไม่ได้มาทางพ่อนะฮะถ้าได้มาทางพ่อนี่ไม่ได้เป็นตำรวจสักคนนะฮะโชคดีโชคดีเขาได้กำพืชมาจากแม่นะอุ้ยแรงมากดีเจเขาได้กำพืชมาจากทางคนอื่นญาติห่างๆนะฮะถ้าได้ทางพ่อมานี่ซ่อนลกหอมนะฮะขึ้นลำไยใส่ลำไยอยู่บ้านนะฮะ

0: ไอ้ปึ๊ดโนวาไอ้ปึ๊ดขาใหญ่นะฮะที่ขาใหญ่นี่คือกินหมูกระทะเยอะนะฮะอาร์มซิโรดนะครับนี่คือไอ้ปึ๊ดไอ้ปึ๊ดแหมถูกใจหลายคนด้วยนะครับตอนนี้วอลเลย์บอลนะฮะเอาเป็นวันตอนนี้แบดมินตันนะครับวิวในเซตแรกชนะไปแล้วนะครับ21-12ครับคุณฟังโอ้โหทำคะแนนได้ดีเลยนะฮะเดี๋ยวรอเซตต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรให้พี่โอไปดูจะได้รายงานคะแนนให้คุณฟังทราบกันนะฮะมาเดี๋ยวขอพักเพลงเดี๋ยวเราจะฟังเรื่องหลอนกันสักเรื่องก่อนปิดรายการวันนี้เป็นเรื่องราวหลอนจาก DJ Andy ก่อนจะไปเรื่องหลอนขอสปอตนะจาก True Detect ก่อนก็แล้วกันครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็คเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
0: ใครที่เป็นชอบท่องเที่ยวต่างประเทศนะฮะปล่อยบริการโรมมิ่งได้นะครับเหมือนวันก่อนพี่สนไปเที่ยวประเทศจีนฉงชิ่งนะฮะก็เปิดโรมมิ่งนะของ Dtac ไปเหมือนกันก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เลยนะฮะลงเครื่องบินปุ๊บเนี่ยเปิดสัญญาณ 5G ใช้ได้เลยทันทีมันจะเชื่อมต่อเครือข่ายของประเทศจีนหรือว่าต่างประเทศอัตโนมัติเลยนะฮะซิมที่เราใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นของ True Dtac หรือ JS ก็ตามแต่เราใช้ได้เฉพาะประเทศไทยนะฮะมันจะไม่สามารถใช้ต่างประเทศได้นะฮะพอเราไปต่างประเทศปั๊บก็ต้องเปลี่ยนซิมหรือว่าใช้บริการโรมมิ่งนะก็คือขอเปิดสัญญาณกับเครือข่ายว่าจะไปเที่ยวจีน3วัน5วันจะไปเที่ยวมาเลเซียต่างๆเงี้ยฮะแล้วก็แจ้งทางเครือข่ายเดี๋ยวเขาจะเปิดสัญญาณให้แต่ว่ามันจะมีค่าบริการเพิ่มมานิดเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นจากตัวเดิมนะฮะอันนี้ก็สามารถจะสอบถามได้กับซิมจาก True และ Dtac กันได้เลยครับนะมาเดี๋ยวมาฟังเรื่องหลอนกันดีกว่าเย็นนี้สำหรับเรื่องหลอนจาก DJ Andy ครับ Andy Dragonfly นะฮะพูดถึงเรื่องราวของห้องพักห้องเช่าคอนโดดิเจเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะอยากได้อยากมีเป็นของตัวเองใช่ไหมครับอยากจะซื้อคอนโดที่พักห้องพักต่างๆเป็นของตัวเองแต่อยู่ที่ว่าเราจะมีงบประมาณเท่าไหร่นะครับในการจัดซื้อจัดหานะซึ่งถ้าว่าใครเป็นดารงดาราก็อาจได้ง่ายหน่อยสมัยก่อนเพราะว่างานโชว์ตัวต่างๆร้องเพลงมันก็ได้ตังค์เยอะนะครับก็เอามาซื้ออย่างแอนดี้เหมือนกันฮะย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วนะครับเจนดี้เนี่ยเขาได้มีโอกาสได้ซื้อคอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่ของเมืองทองในพื้นที่เมืองทองเป็นคอนโดนะครับมีหลายชั้นเลยเขาถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นชั้น3ที่เขาซื้อไว้เขาว่าชอบแถวนี้มากเพราะว่ามันเดินทางสะดวกในการทำงานแล้วก็ราคาก็รับได้เขาซื้อไว้3ล้านและใช้เงินสดด้วยนะตอนนั้นทำงานเงินดีได้เงินมา3ล้านจ่ายโบ๊ะเลยซื้อห้องนี้เลยนะครับพอซื้อเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็ทำการรีโนเวทปรับปรุงนะฮะก็คือปกติมันจะมีห้องกั้นเนาะห้องนอนห้องต่างๆเขาก็ทำการทุบนะทุบแล้วก็ให้มันเป็นห้องกว้างห้องเดียวฮะข้างหลังจะเป็นห้องน้ำกับห้องครัวแต่ว่าจะเป็นลักษณะของมันเปิดนะฮะไม่ได้มีอะไรบังก็คือเปิดโล่งเลยก็จะมีเตากงเตาแก๊สอะไรก็ว่ากันไปแล้วมีหน้าต่างที่ออกไปข้างนอกได้เหมือนหอพักเลยแต่มันจะกว้างมากๆเลยนะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นโซนทีวีดูหนังคาราโอเกะต่างๆนั่งกินเหล้าแล้วก็กระเถิบไปก็จะเป็นเตียงนอนก็คือทำเป็นห้องเดียวกว้างไปเลยเขาทุบออกนะฮะทีนี้หลังจากที่ทำการปรับปรุงรีโนเวทไอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เริ่มเอาเฟอร์นิเจอร์มาลงเอาต่างๆนะติดวอลเปเปอร์นะฮะติดไฟวิบวับด้วยเอาไว้เวลานั่งกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใช้เวลารีโนเวทกันหลายเดือนเหมือนกันนะฮะก็เริ่มมาอยู่อาศัยตอนนั้นเนี่ยดีเจแอนดี้เนี่ยเขามีแฟนสาวเขาบอกมาอยู่ด้วยแฟนมาอยู่ด้วยแล้ววันนั้นเนี่ยในช่วงที่แอนดี้เขาไปจัดรายการวิทยุในสมัยก่อนนะฮะก็กว่าจะจบงานก็ประมาณเที่ยงคืนขับรถไปทีนี้อยู่ดีๆก็มีสายโทรศัพท์มาเป็นแฟนตัวเองนะฮะโทรมาพี่รีบกลับห้องด่วนได้ไหมหนูกลัวมากมีคนเดินในห้องเราอ่ะฮะตอนแรกตกใจว่าโจรแอบเข้าหรือเปล่าเป็นใครเป็นผู้ชายหรือไม่รู้เป็นดำๆเดินอยู่หลังห้องอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แต่แฟนก็บอกว่าเขาไม่ได้เปิดประตูห้องแล้วเข้ามาได้ไงอ่ะตอนนั้นก็เริ่มสงสัยว่าไม่มีอะไรไม่มีหรอกมันตาฝาดหรือเปล่าแต่แฟนว่าเป็นผีอันนี้วันกันรอก่อนรอให้พี่เสร็จงานก่อนหลังเที่ยงคืนเนี่ยรีบขับรถกลับบ้านเลยกลับห้องเลยนะฮะก็เสร็จงานแล้วก็รีบขับกลับมาถึงปุ๊บโอ้โหแฟนร้องไห้ตกใจเพราะว่าเห็นมีคนเดินอยู่หลังห้องจริงๆนะครับเดินอยู่นะฮะก็เลยไม่มีอะไรก็จบก็เลยนอนหลับไปคืนนั้นนะฮะทีนี้เวลาผ่านไปตอนนั้นเนี่ยก็ได้เชิญเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนๆนะมากินเหล้าด้วยเพื่อนๆมากินเหล้าด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะฮะพี่โอที่สนิทกันก็คือวง Instinct พูดรู้เหมือนกันว่าดีเจแอนดี้รู้จักกับวง Instinct ที่แล้วก็สนิทกันด้วยก็เนี่ยเรียก Instinct มาเฮ้ยมากินเหล้ากันเนี่ย Instinct ปาล์ม Instinct ปาล์มแล้วก็ปอนเนี่ยมากินเหล้าที่ห้องตัวเอง ก็ไม่เป็นไรก็นั่งร้องเพลงคาราโอเกะกันไปนะฮะสักพักเดียวนะฮะเริ่มกึบๆแล้วประมาณสัก4ทุ่มกว่าตัวของ Instinct ก็คือปอนนะคนที่เล่นคีย์บอร์ดนะก็หันไปมองนะครับที่บริเวณห้องครัวแล้วก็นิ่งไปแล้วก็หยุดแล้วก็ทำให้เพื่อนอีก2คนหันไปมองตามเฮ้ยอะไรเฮ้ยใครอ่ะคนแก่บอกให้คนแก่แล้วก็บอกเฮ้ยคนแก่ยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะบอกเฮ้ยว่าไปแล้วไม่มีใครหรอกหันไปมองปรากฏว่าเป็นคนผมขาวๆเหมือนนะผู้หญิงผมแก่ๆเลยฮะเดินอยู่พอเขาเห็นว่าเฮ้ยใครปั๊บผู้หญิงคนนั้นก็เดินหลบเข้าข้างมุมห้องวุบหลบแล้วหายไปเลยเขาก็วิ่งก็ไปดูปรากฏว่าหายไปเลยทุกคนเห็นกันหมดเลยแล้วตกใจกันเฮ้ยอะไรยังไงแบบไหนตอนนั้นทุกคนเริ่มกลัวแล้วว่าเฮ้ยเราเมาเหล้าวะวะไม่พอเห็นกัน 3-4 ตาเลยนะฮะถ้าว่าคนเดียวอาจจะคิดว่าเมาเพราะในห้องก็เปิดไฟสลัวๆเนาะสลัวๆแบบร้านเหล้าฟิลนั้นก็เริ่มอยู่ไม่สุขกันละตอนนั้น DJ Andy ก็เริ่มแบบเอ้าตายแล้วทำไงดีวะวันก่อนแฟนบอกเห็นผู้ชายเดินในห้องรอบนี้เห็นคนแก่แล้วเฮ้ยทำไงดีนะฮะ

นี้พอเริ่มไม่ไหวแล้วทุกคนก็เริ่มกลับกันก็เลยเก็บลงเก็บเหล้าแล้วก็ได้ความเพลียเนาะดื่มเหล้าเยอะก็เลยหลับไปเลยนอนแล้วก็หลับไปนะฮะทีนี้ก็ลืมเหตุการณ์ไปก็ไปทำงานปกตินะฮะก็เหมือนเดิมเขาจะเวลาจะชอบมีการสังสรรค์เกิดขึ้นนะครับที่ห้องพักตัวเองก็เชิญเพื่อนๆมาเหมือนเดิมเฮ้ยไปกินเหล้ากันนะฮะกินเหล้ากันเลยวันเนี้ยก็จะมีคนเห็นวับแวมๆตลอดเวลาเลยในห้องนั้นนะครับซึ่งแอนดี้เองก็ไม่ได้เห็นจ่าๆแต่เพื่อนจะเห็นทุกคนเลยที่มากินในห้องแต่ตัวเขาจะมองไม่เห็นแต่งงมากๆเลยและก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นนะครับในคืนนั้นแอนดี้อยู่คนเดียวที่ห้องนั่นนะฮะแล้วก็นอนหลับไปแล้วก็ดึกๆมาปรากฏว่าสะดุ้งตื่นมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตรงบริเวณเอวตัวเองอะตรงบริเวณหลังเอวตัวเองมันเปียกแปลกๆสะดุ้งตื่นมานะว่าเอ๊ะหรือว่าเราฉี่รถที่นอนหรือเปล่านะฮะต้องกินเหล้านะปรากฏว่าเอามือไปจับดูเอ๊ะแปลกๆไว้นะมันเป็นน้ำเป็นคล้ายๆเมือกอะเหนียวเอ๊ะอะไรยังไงแบบไหนงงมาจากไหนวะอย่างเงี้ยตอนแรกคิดว่าตัวเองป่วยหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรซึมออกมาหรือเปล่าแล้วก็จับดูเอ๊ะมันไม่ได้มีข้างล่างเนี่ยมันมีตรงเอวตรงท่าแผ่นหลังเฮ้ยมาจากไหนนะฮะก็เริ่มสงสัยก็เลยเก็บความสงสัยเอาไว้แล้วก็ลืมไปตกอีกวันนึงผ่านไปประมาณสักเป็นเดือนเหมือนกันก็เหมือนเดิมก็กลับมานอนที่ห้องเดิมนะฮะก็จะมีห้องหลายที่เนาะมีบ้านตัวเองมีคอนโดกลับมานอนก็เหมือนเดิมสะดุ้งตื่นเปียกอีกแล้วนะเปียกบริเวณด้านหลังเอามือจับดูปรากฏว่าก็เป็นลักษณะเมือกใสๆเอ๊ะมาจากไหนวะเริ่มงงแล้วเอามือมาดมดูก็ไม่มีกลิ่นนะเหมือนเป็นอะไรสักอย่างนะก็เลยไปล้างก็เริ่มสงสัยแล้วนะครับทีนี้วันนึงนะฮะก็มีโอกาสไปถ่ายรายการนะรายการหนึ่งนะครับจะมีพระเป็นแขกรับเชิญเป็นมีพระนะพระที่เป็นหลวงพ่อหลวงพี่อะไรนะเป็นแขกรับเชิญก็ถ่ายทำรายการสัมภาษณ์อะไรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ก่อนจะกลับหลวงพ่อก็บอกว่าเออโยมแอนดี้ขอคุยอะไรนิดหน่อยสิเดี๋ยวเดินมาข้างหลังหน่อยเดินมาข้างหลังหน่อยนะฮะหลวงพ่อก็บอกว่านี่โยมอาตมาเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งนะโยมผู้หญิงกำลังตามแอนดี้อยู่นะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังตามอยู่เป็นลักษณะกลางคนนะครับยังไม่แก่เขาเดินตามหลังตลอดเลยเห็นรู้ว่าเป็นผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าแต่อาตมาสังเกตได้ว่าตัวเขาเปียกไปทั้งตัวเลยเปียกเหมือนตายจมน้ำเลยประมาณเนี้ยแอนดี้ก็ตกใจหลวงพ่อเห็นยังไงคือเขาไม่เห็นเป็นรูปร่างของเปียกๆอ่ะผมเปียกๆแบบนั้นแล้วก็พยายามเดินตามมันจะมาแวบๆเป็นช่วงๆที่อาตมามองเห็นแอนดี้ก็ตกใจเฮ้ยมันมีอยู่ด้วยหรอนะฮะแล้วก็เลยนึกถึงภาพเฮ้ยตอนนั้นที่เรานอนอยู่แล้วอยู่ดีหลังเราเปียกนะหรือว่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเอายังไงดีหลวงพ่อทำไงดีตอนนี้กลัวทำไงดีนะฮะจะขายคอนโดก็ไม่ได้ว่าซื้อมาแพงรีโนเวทแล้วหลวงพ่อเลยว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวไปทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แล้วก็แผ่เมตตาให้เขาน่าจะมาขอส่วนบุญนะฮะหลวงพ่อก็พยายามอธิษฐานจิตแล้วก็พยายามจะติดต่อนะสื่อสารไปกับดวงวิญญาณนะฮะก็หลวงพ่อก็บอกว่าคอนโดนี้มันเป็นคอนโดเก่านะฮะที่เขารีโนเวทปรับปรุงใหม่ปกติมันจะมีคนเข้าออกประจำอยู่แล้วมันจะมีดวงวิญญาณที่เข้าออกประจำอยู่แล้วนะเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่แอนดี้เป็นคนดังเป็นคนที่น่าเข้าหาถ้าสังเกตดูแอนดี้ไลฟ์ฟังแอนดี้ยังไม่ได้เล่าเรื่องผีว่าเจออะไรบ้างนะแอนดี้บอกว่าพระบอกว่าในห้องตัวเอโยมน่ะมันจะมีดวงวิญญาณหลายดวงที่เดินผ่านไปมาแล้วก็สะดุดตาแล้วก็แวะเข้าไปหาเพราะว่าห้องของแอนดี้ไม่ได้มีพระไม่ได้มีอะไรเลยเพราะเขาเป็นฝรั่งเขาไม่ได้สนใจว่าจะมีเจ้าที่เจ้าทางพระอะไรนะครับแอนดี้บอกใช่หลวงพ่อเขาแล้วมีคนแก่เดินอยู่หลังห้องเพื่อนเห็นรอบก่อนแฟนเห็นผู้ชายเดินหลังห้องรอบนี้เป็นผู้หญิงคือมีทุกแบบจริงๆหลวงพ่อว่านั่นแหละเขาเป็นดวงวิญญาณที่วนเวียนอยู่แถวอาคารนั่นแหละเขาเดินเข้ามาหาเข้ามาดูแต่หลวงพ่อว่าตัวผู้หญิงคนนี้น่าจะถูกใจแอนดี้หรือเปล่าก็เลยตามอะไรประมาณนี้งั้นเดี๋ยวทำบุญให้แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาไปผุดไปเกิดประมาณนี้นะครับก็เลยจัดการทำพิธีต่างๆนานานะฮะจนเสร็จจนสิ้นนะครับก็สบายใจขึ้นแต่ก็กลัวอยู่ทุกครั้งที่กลับมานอนที่กุฏิตัวเองนะกุฏิว่านอนที่คอนโดตัวเองอ่ะก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่พบว่ามีรอยเปียกอะไรแล้วที่ด้านหลังแล้วนะฮะแล้วก็จากนั้นไปเขาค่อยๆหายไปคนที่มาเที่ยวก็ไม่เห็นแล้วไม่เห็นใครเลยนะไม่เห็นใครอยู่ในคอนโดเลยทุกวันนี้คอนโดก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับไม่ได้ขายไปไหนยังเก็บเอาไว้อยู่ยังไม่ได้ขายไปไหนนะฮะยังคงรักห้องนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่แอนดี้บอกว่าเรื่องนี้เจอกับตัวเองถ้าใครไม่เจอเนี่ยคงไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับไม่กล้าบอกทีเดียว
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่หลายคนนั้นน่าจะเนาะถ้าไม่เจอใครนี่ถ้าไม่เจอใครนี่น่าจะเนาะน่าจะไม่รู้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วคุณฟังแล้วฮะคิดว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างดีเจบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเนาะถ้าเป็นคนดังดาราเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะมาปลอมแปลงเรื่องต่างๆนะฮะอันนี้ว่าทุกวันนี้คอนโดยังอยู่จะไปเที่ยวก็ได้นะให้รายการไปถ่ายทำก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะห้องยังเป็นห้องเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับความสามารถเล่าได้เป็นฉากๆเลยว่าใครเข้ามาในห้องต่างๆบ้างนะครับเนาะห้องพักคอนโดต่างๆนะคุณผู้ฟังครับมันผ่านการใช้งานมาหลายมือเนาะเราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นใครบ้างเคยมาเสียชีวิตมาตายอยู่ในพื้นที่หรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นก็ฟังและใช้วิจารณญาณในรับในการรับฟังด้วยกันละกันครับนะฮะนี่คือเรื่องราวจาก DJ Andy นะครับ Andy Dragon 5นะครับ

0: นี่คือเพลงผวังจิตนะครับงานจากนิชาโคเวอร์นะฮะหลอนๆกันนะในช่วงท้ายรายการนะครับมาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเนาะที่ส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันนะต้าครับต้าเก็บของยังฮะได้เวลากลับบ้านหรือยังนั่งดื่มอยู่หรอตอนนี้แบดมินตันนะครับสูสีมากเลยระหว่างไทยกับสิงคโปร์นะฮะตอนนี้วิวเซตแรกชนะไปแล้วนะครับตอนนี้กำลังสูสีกันให้ฟังเสียงหน่อยมาฟังเสียงหน่อย
1: สู้หน่อยปล่อยหลุดโอ้โห
0: นี่
1: นี่ครับ
0: ตอนนี้ไทยนำไป15-14คือสูสีมากนะฮะ
2: นี่น่าจะเป็นขอดูอีกทีคือน่าจะเป็นช็อตที่แทบจะครบทุกอย่างแล้วนะครับ
0: นี่เห็นไหมเขากำลังถ่ายแล้วสดอยู่นะเวลานี้นะฮะก็เดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับนะฮะวิวนะฮะนี่นี่อ่ะว่ากันไป
2: สี่หูหู
1: ผมว่าลงนะขอให้มันออก
2: เราเห็นคล้ายๆครับ
1: ใช่ผมว่าน่าจะอินนะอุ้ยออกออกโอ้ยรอด
2: อุ้ยเพราะมันนิดเดียวจริง
1: ครับออกครับออกครับ
2: โอ้โห
0: นี่เห็นไหม
2: มาครับแหมสำเร็จคือเจ้าตัวสื่อตรงนั้นพอดี
1: ครับใช่ครับ
2: กูเพราะว่า
0: ไทยนำไป16นะฮะสิงคโปร์14เซตที่2นะฮะ
2: พอสู้กันแบบมันอาวุธมันหลายอย่างครับ
1: ใช่ครับ
2: เมื่อ16-14ครับโอ้โห
0: ฟังเสียง
1: หายใจขึ้น
0: ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊ก
1: ชาเลนจ์ชนะนี่ดับเบิ้ลเลยครับเอ้าโอ้โหเข้ามือแล้ว
2: ตีไปติดกดไปยิ้ม
1: เนี่ยนักกีฬารู้เลยลูกนี้คือหมูหกถูกไห
0: มคือกีฬาพวกแบดมินตันก็ดีหรือว่ากีฬาพวกวอลเลย์บอลในมือฝั่งมันจะรู้ผลกันไวมากเลยตีป๊อกตกตีป๊อกตกอะไรอย่างนี้นะฮะก็ลองไปดูกันได้ทางช่อง PPTV 36นะครับถ่ายทอดสดอยู่นะสำหรับในส่วนของแบดมินตันนะสำหรับเย็นนี้ตาธิติพัฒน์กำลังเดินทางกลับนะฮะจะไปหาเบียร์กินครับดีเจเบียร์ช้างเบียร์สิงห์ลีโอป่ะเดี๋ยวปิดท้ายดีกว่าช่วงนี้เย็นนี้นะฮะเพลงลุงแป๊ะขอมันแต่ช่วงสองบ่ายสองน่าจะไม่ฟังลุงแป๊ะน่าจะดูไอ้แบดมินตันอยู่ดูท่านะฮะหูหูก็ตึงนั่นนะฮะคุยไม่ใช่รู้เรื่องนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ลุงแป๊ะก็ได้นะถ้าใครบอกว่าใครถ้าลุงแป๊ะบอกว่าเปิดได้ยังบอกว่าเปิดแล้วนะฮะหูตึงดีนักนะฮะถามอะไรไม่รู้เรื่องหนูแป้นะฮะปิดท้ายนะครับคุณกับชูดีแท็กด้วยกันละกันกับคุณร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับร้านจะยาวเขาต้องบาทเดียวด้วยนะฮะเดี๋ยวปล่อยเพลงเพราะๆกันยาวเลยในช่วงเวลาของ5โมงเย็นตรงนี้5โมงเย็น44นาทีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับปล่อยให้ไปลุ้นแบดมินตันกันต่อตอนนี้ไทยยังนำอยู่นะฮะ18-15คิดว่าน่าจะนะถ้าไม่มีอะไรพลาดน่าจะชนะน่าจะนะลุ้นเหรียญกันเย็นนี้นะครับสำหรับกีฬานะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบาย

พลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0844456862

Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงพร้อมได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio นึกถึงเพลงเพลาะยุค90นึกถึง BP Radio คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

หัวใจกระดาษนะฮะเบาๆก็ขาดเบาๆก็ปลิวโอ้โหเริ่มต้นวันนี้กับเพลงพร้อมเลยทีเดียวนะฮะตอนรับเข้าสู่คืนนี้นะฮะคืนนี้วันอังคารสีชมพู29นะครับเดือนกันยายน2569นั่นเองนะครับกับเพลงพร้อมที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเลยนะจ๊ะทักทายทางมูลทริกด้วยนะครับ FM 90 MHz นะครับ4ทุ่มครับวันนี้เจอกันคือวันอังคารสีชมพูนี่คุณผู้ฟังจะบอกว่าอากาศเย็นนะเชียงใหม่อ่ะอันจริงๆนะหนาวจริงๆแล้วเนี่ยเย็นนะครับตอนนี้กี่องศาเออก็ดูนะเย็นสบายใช้คำว่าหนาวเลยตีว่าประมาณสัก24-25องศาแล้วกันนะครับพอๆกับในเซเว่นบิ๊กซีโลตัสนะอากาศเย็นจริงๆทางอีสานเป็นไงฮะเย็นไหมครับทางอุบลแต่ละที่เย็นไหมอากาศเย็นว่ะโอ้เย็นเฉยเลยนะครับเย็นแบบเย็นเลยอ่ะเย็นรู้เลยว่าเย็นเพราะว่าช่วงกลางวันมีฝนตกลงมานะครับแล้วก็เป็นอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับแผ่มาปกคลุมด้วยทำให้เกิดอากาศที่เย็นไม่ได้นั่นหนาวนะแต่ถือว่าเย็นเย็นอยู่ในห้องแอร์อย่างนั้นเลยนะครับตอนนี้ดูในเรดาร์อากาศนี่นะครับก็มีฝนอยู่ไม่เอ่ยนะฮะมีแถวแถวอุตรดิตนะฮะวังชิ้นนะครับอุตรดิตนะครับทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยพิจิตรกระจัดกระจายไปนครสวรรค์นะฮะมีสุพรรณบุรีอยุธยาฟ้าร้องฟ้าแลบอยู่นะครับปราจีนมีฝนตกอยู่ตกไปปลอยนะครับไปทางอีสานขอนแก่นสารคามร้อยเอ็ดนะฮะบางที่รัตนบุรีมีฝนตกอยู่บ้างนะฮะส่วนทางของภาคตะวันออกจันทบุรีมีตกอยู่ฮะจันทบุรีตราดแกลงมีตกอยู่นะฮะชะอำหัวหินตกอยู่ครับแต่ว่าตกแบบไม่ได้เยอะเกินไปตกไปปลอยนะฮะส่วนภาคใต้ก็มีแถวๆที่หาดใหญ่นะที่ตกอยู่นะครับนะสุไหปาดีนะก็ว่ากันไปกันแล้วกันนะครับคืนนี้ทักทายกันนะฮะคาราเบลว่าขอนแก่นหิมะตกครับ หิมะตกนะฮะลงมาทักทายคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะกับวันนี้เลยนะครับในวันสบายๆเลยนะอยู่กับ True Detect นะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนเช่นเดิมนะครับเลือกแพ็กเกจโปรโมชั่นดีๆเลือกซิมจาก True Detect นะฮะและช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาทาง True เองก็ดูแลโครงข่ายอย่างดีเลยในหลายๆโซนในกรุงเทพมหานครที่เกิดในเรื่องราวของน้ำท่วมนะฮะก็มีการกระจายสัญญาณ 5G โดยรถเรียกว่ารถคาวเซอร์วิสนะฮะมีเอารถ 5G ไปติดตั้งนะครับสามารถใช้งานอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกการสื่อสารสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับฝาก True Detect ด้วยกันละกันนะครับนะฮะอ่ะในช่วงนี้นะฮะมาทักทายทางแชทกันนะพี่เฟิร์สขอเพลงเพียงรักของอุ้มสุริยากรด้วยนะครับพี่ไม่บอกว่าอุบลหิมะตกนะครับดีเจจริงเหรอฮะแหมไปชนกับตาทีรีบยกข้อความยกเลิกนะนะฮะนะครับพี่สุเมธนะฮะสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงยอมรับคนเดียวของติ๊กชิโร่ด้วยกันละกันครับพี่มิกกี้มอนซาทักทายครับนอนไม่หลับคำน้ำท่วมพี่มิกกี้อยู่ที่ไหนนะฮะลืมไปแล้วน้ำลงหรือยังพี่นะฮะขอเพลงล้างให้ออกขออนันต์บุญนาคนะฮะนะส่งให้กับเพื่อนสีเผือกนะฮะพี่มิกกี้อยู่ตรงไหนนะฮะตอนนี้ลดน้ำลดหรือยังตอนนี้มีหลายโซนในภาคกลางน้ำยังไม่ลดนะครับก็ฝนก็ไม่ได้ตกเพิ่มนะแต่ว่าน้ำมันระบายไม่ทันนะครับพี่ได้สวัสดีครับจะกลับบ้านได้ก่อนนี้พี่ได้อยู่ไหนครับอยู่กรุงเทพเหรอฮะมีข้อความเด้งขึ้นมาเป็น alert นะฮะแจ้งเตือนนะปพแจ้งเตือนน้ำเจ้าพยาสูงนะครับเขื่อนเจ้าพยาจะระบายน้ำขึ้นเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำแม่เจ้าพยาน้ำเจ้าพยาจะสูงขึ้นทันทีนะฮะ 0.5 ถึงประมาณเกือบเมตรส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาคลองพื้นที่ต่ำน้ำท่วมทันทีครับหมู่1-7นะตำบลชีน้ำร้ายตำบลทับยาอำเภออินบุรีตำบลพระงามนะอำเภอพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีขอให้คนที่อยู่ในพื้นที่น้ำเจ้าพยาทั้งสองฝั่งนะฮะยกของที่สูงเลยนะครับก็คงจะเป็นโซนที่อยู่ตรงใกล้ๆพี่ถ้าเราอยู่บนถนนก็ไม่น่าจะมีปัญหานะน่าจะเป็นโซนบ้านอยู่ทิพแถบนั้นนะพี่ใดนะเออนะฮะช่วงนี้ใครอยู่ใกล้แม่น้ำน่ากลัวนะเออเพราะน้ำมันก็ไหลมาเรื่อยๆนะนะคาราเบลบอกทุกที่อีสานหิมะทุ่งหน้านะฮะย้ายอยู่อีสานปลอดภัยนะฮะพี่แสวงชัยสวัสดีครับขอเพลงเวียนอยู่ก่อนของเอริลลาวินใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอหาสักคนนะพี่นะนะครับพี่เอฟปทุมนะฮะพี่เอฟอาทิตย์บอกว่ามาแล้วครับขอเพลงตามหาคนหายหน่อยครับได้เลยนะฮะน้ำลงยัง

พี่แถวบ้านพี่พี่เอฟอาทิตย์นะครับปทุมธานีพี่มิกกี้อยู่สระบุรีครับหนองแคด้วยเจครับน้ำยังคงท่วมอยู่ใช่ไหมฮะยังคงขังรอการระบายเรื่อยๆนะฮะนะครับรายงานบรรยากาศมาคืนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ละพื้นที่ที่ฟังอยู่พี่มิกอยู่เปล่าบีบน้ำตาโฟมอสอยู่ไหมฮะถ้าพี่มิกอยู่ส่งสติกเกอร์มาหนึ่งครั้งขอเพลงบีบน้ำตาโฟมอสพี่โออยู่เปล่าเอ่ยเมื่อกี้ส่งยาฆ่าหญ้าหมาแดงมาหนึ่งอันนะฮะมาทักทายคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับในวันสบายๆเดี๋ยวรอทาง YouTube มาสักครู่หนึ่งพวกไบโพล่าทั้งหลายเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราเปิดเพลงคุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปที่ฟังกันอยู่นะครับกับวันสบายๆนะฮะขอบคุณ True Detect นะฮะร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ร้านเจยเอาเข้าตุ้ม1บาทด้วยครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนช่วงนี้นะครับกับวันสบายๆเลยนะฮะมานะครับพี่แอบบอกว่ายังรอการระบายครับบีเจนะยังไม่หายไปนะสำหรับในส่วนของฝนฟ้าอากาศนะครับในพื้นที่นะฮะมาฟังเพลงกันก่อนแล้วกันช่วงนี้นะครับกระเบียบอกว่าเต็มโคตรน้ำขึ้นสูงใครอยู่ใกล้เก็บของขึ้นไปสูงเลยนะฮะทางการฝ่ายบอกมาแล้วนะฮะเอาจริงๆนะใครอยู่ใกล้น้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้วก็ตามแต่โดยเฉพาะเจ้าพญานะฮะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าทุกๆปีอยุธยาเนี่ยต้องระวังเลยนะครับนะต้องระวังเลยนะฮะเดี๋ยวหนองโคดนี่คือที่ไหนขอนแก่นเหรอใช่ไหมลงแล้วตายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะสวัสดีทางแชทนะฮะนาโต้เจวายยังอยู่นาโต้เจวายยังไม่หลับนะบอกว่าทักทายยังดึกครับ OT ในค่ำคืนนี้ครับทักทายทีมงานด้วยละกันนะฮะโอ้ทีมอันนี้ทีมงานหรือว่าลูกนะฮะทีมงานลูกชายนะฮะทักทายด้วยกันละกันนะครับปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะฮะเสียหายพี่นาโต้เจวายจากเชียงใหม่ทักทายพี่วินด้วยนะครับพี่วินเบนเซนนะฮะทักทายครับสากแก้วฝนไม่มีรักครับขอเพลงใจปลาซิลก็ละกันครับได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ครับพี่มิกกี้มาแล้วนะฮะรอฟังเพลงโฟร์มอสนะฮะพี่ทวิกกี้ทักทายยามค่ำคืนด้วยกันละกันนะครับแล้วก็พี่โอมปทุมธานีด้วยกันละกันครับพี่ทวิกกี้ขอเพลงของคีรีบูนครับ

ามหาคนหายครับเพลงจากโลโซโอโซจากลาบานูนนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะเข้ามาช่วงนี้ทักทายกันมาหลายเพลงเดี๋ยวทยอยเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับนะฮะพี่นาโตจะว่าว่านี่ลูกชายครับพี่แต่เล่นว่าทีมงานว่าทำไมไม่หลับไม่นอนกันนะครับลูกชายคนที่3มาฝากทักทายด้วยกันละกันนะฮะนอนดึกในคืนนี้นะฮะนะครับ4:09 PM นะครับเนาะนะตามหาคนหายไม่รู้ว่าเป็นปลายร้ายดียังไงต้องบอกยามให้ไปแจ้ง191โอ้โหนะฮะช่างคิดนะเนี่ยตามหาคนหายไปบอกยาม191นะไม่รู้เป็นตายได้ยังไงมันสามารถร้อยได้นะอันนี้นะเพลงสมัยก่อนเพลงยุค90เงื้อฝั่งมันจะมาในธีมเดียวกันเรียกว่ารูปแบบเดียวกันเอาชื่อเพลงมาร้อยได้หมดเลยแต่พอมาเจอเพลง Gen Y วันนึงก็ฟังเมาหัวมากเวียนหัวเลยเพลงของ Gen Y ไม่สามารถต่อกันได้เลยนะฮะไม่สามารถต่อได้เลยนะฮะแม่อะไรไม่รู้เนาะมาทักทายคืนนี้นะครับเดี๋ยวหาเพลงเพราะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะฮะพวก YouTube ไม่มากันมันชอบมาดึกๆพวกเนี้ยพวกไบโพล่าพอเลยเที่ยงคืนปั๊บมากันเต็มทีเดียวดีเจต้องปิดไล่ปิดบอกว่าไปกลับได้แล้วนะฮะถ้าเป็นวัวเป็นควายต้องใช้ไม้แซ่ไล่ฟาดไปนอนนะฮะอย่างนั้นเลยนะฮะมันเป็นโรคจิตกันพวกนี้นะนะฮะคาราเบลว่าที่ว่าหนองโคดนี่คือบึงหนองโคดนะที่ขอนแก่นนั่นแหละนะฮะเขาบอกว่าน้ำมีการล้นด้วยเหมือนกันนะฮะแอมมาเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงต่อวันนี้พี่ศิรินาถบอกว่าฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยค่ะดีเจขาครบกี่ขวบแล้วพี่ศิรินาถฮะวันนี้ฝากอะไรกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับพี่ศิรินาถกันละกันนะฮะขอให้มีความสุขมากมายร่ำรวยเงินทองรวยอยู่แล้วนะพี่เนาะรวยอยู่แล้วไม่ต้องเป็นร่ำรวยหรอกนะฮะสุขภาพแข็งแรงทั้งสองคนแล้วกันนะทั้งสองคนเลยนะคนข้างๆด้วยอะไรกันนะฮะเปิดหนึ่งเพลงให้มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะ

ามมีความสุขมากมายและสลากกันนะสำหรับพี่ศรีนาถแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับที่มีวันคล้ายวันเกิดนะครับในช่วงของเดือนนี้สัปดาห์นี้ด้วยกันละกันนะฮะเกิดสิ้นเดือนพอดี29กันยานะแฮปๆนะคาราเบลบอกเอาไว้ฝากตามหายายออยลี่หน่อยฮะไม่เจอยายออยหายไปหลายวันแล้วนะน้ำท่วมหายแล้วมั้งสงสัยสงสัยมาเปิดเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะ

ที่มีชื่อว่านะครับเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะบีบน้ำตาใช่ไหมครับลงมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะในค่ำคืนนี้เลยนะครับเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ก็สามารถที่จะทักทายกันได้นะฮะที่0840456862นะครับฝากทักทายมาได้เลยนะฮะผ่านเบอร์โทรนี้ได้เลยจะส่ง SMS ก็ได้นะฮะหรือว่าจะหน้าไมค์ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะฝากโดเนทให้ดีเจวินนะฮะก็สามารถโดเนทได้ผ่านบัญชีพร้อมเพย์เดียวกันนะฮะ0840456862ฝากโดเนทกันมาได้เลยนะจ๊ะนะครับวันนี้19นะครับอีกวันส่งวันหวยออกนะเลขอะไรนะจะมานะครับนะยิ่งเจอสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะฮะเลขอะไรนะจะมานะครับจะเกี่ยวกันไหมนะมาเปิดเพลงกันต่อดีกว่าเดี๋ยวใครจะหน้าใหม่ทักทายกันได้สวัสดีพี่เอ็มอรัญญาวาสีด้วยกันละกันนะครับทักทายพี่ใหม่ด้วยละกันนะฮะมายอมรับคนเดียวจากติ๊กชิโร่ครับล้างใจจากเออนันต์ด้วยคีดิบูลสักเพลงหนึ่งนะครับมีใจบราซิลจากสอนด้วยมีเพลงมันๆจากเพียงรักนะอุ้มสุริยกรกับซิลิฟูนะฮะมี191มีเอวิลด้วย

ใครที่ฉันยอมรับคนเดียวเพลงนี้จากพี่ติ๊กชิโร่นะฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพราะเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้เนาะเป็นเพลงความหมายดีๆนะในยุคเขาเรียกว่ายุค90ละติ๊กชิโร่นั่นเองครับพี่เบสจัดให้ว่าดีเจครับอยากมาฟังฟ้าสีครามกับความเป็นจริงสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันได้เลยนะฮะพี่สุเมธว่าผมว่างวดนี้67น่าจะมาพี่67คืออะไรพี่ฮะเลขมาจากไหนไอ้67นะหวยเกี่ยวกับน้ำท่วมไหมฮะพี่สนุ่มส่งภาพมาเซลฟี่มาแล้วอันนี้อะไรฮะสองหนุ่มนี่คือชื่ออะไรนะลืมชื่อไปแล้วนะฮะชิวๆนะครับพี่ช่างเบสกับอะไรนะลืมชื่อไปแล้วลืมชื่อข้างบนนะฮะอีกคนนึงอยู่ด้านหลังนะฮะกำลังนั่งดื่มนั่งชิวกันอยู่นะครับทำอะไรกันอยู่บ้างทักทายกันได้นะจะนั่งดื่มนั่งชิวกันอยู่เซย์ไฮกันมาเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงพร้อมเสิร์ฟให้ฟังกันนะฮะพี่เบสในห้องนี่สวยงามเนาะโอ้นั่นมีไฟสีม่วงๆด้วยนะจะบอกให้นะฮะเติมเพลงมาแล้วกันนะฮะจะนั่งดื่มนั่งชิลก็ทักทายมาเราจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับนะพี่เฟิร์สส่งภาพประมวลภาพนะฮะเหตุการณ์น้ำท่วมมาให้ดูนะฮะว่ามีหลังจากที่นั่งรถแล้วนะครับมีรถยนต์มีอะไรต่างๆที่เสียหายนะฮะในโซนภาคตะวันออกหลายพื้นที่ทีเดียวนะฮะโอ้โหอ๋อพี่เนวัดดวงนะฮะทักทายพี่เนวัดดวงเลยก็แล้วกันนะฮะยิ้มแฉ่งเลยเดียวนะฮะแหมยิ้มแฉ่งเลยนะฮะนะครับมาเดี๋ยวรับสายหน้าไมค์กันมาใครจะทักทายเข้ามานะฮะเซฮายกันมาเลย0840456862มันจะมีสายที่แบบไบโพล่าอยู่ 2-3 สายคุณฟังนี่มันจะโทรมาทุกคืนน่ะคือถ้ามันไม่ได้โทรมันนอนไม่หลับกันถ้ามันไม่โทรนอนไม่หลับกันเป็นโรคจิตพวกนี้นะฮะนะมา0840456862เดี๋ยวรับสายก่อนเดี๋ยวเราตั้งเพลงเอาไว้นะจะขอเยอะนะแต่ขอเยอะมันเลยเวลาเด้อเอาเท่าที่มีก็พอนะฮะมานะครับวางไปแล้วนะฮะเอสเวสมานะครับจากพี่เอ็มอรัญญาวาสีว่าขอเพลงคำถามที่ต้องตอบของออฟปองสี1เพลงแล้วกันนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังออฟปองศักดิ์นั่นเองครับนะพี่เวสจัดให้กับใครพี่พี่เนวัดดวงกับใครพี่กลับแล้วก็หายไปเลยนะฮะมานี่พี่วินส์บอกว่าดีใจครับคนที่จิบวายนะฮะจิบวายโอ้โหจิบวายขอดูหน่อยสิฟังเพลงชิวๆกันไปนะแหมคนมันจะรวยนะพี่เนาะแหมพี่เพนนี่ร่ำรวยนะฮะในจิบวงจิบวายนะใส่สร้อยแขนสร้อยคอเส้นใหญ่เริ่มเทิมทีเดียวนะเนี่ยแหมนะครับสวัสดีพี่ต้าพี่เต้ยสิพี่เต้ยโฟร์เซนฟู้ดด้วยกันละกันนะครับทักทายมาในไลน์แฮปปี้ไทม์นะบอกว่าสวัสดีครับทักทายครับฟังอยู่ครับตอนนี้นั่งอัดรูปอยู่ที่ไหนฮะที่บ้านเหรอฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ๋อภาพสวยเนี่ยพี่เต้ยลำพูนนะฮะเต้ยหรือเต้นะพี่เต้ยลำพูนเนาะนะลำพูนไม่ลำพังครับอ๋อพี่รับทำอันนี้หรอโปสการ์ดเหรอฮะมีรูปเด็กๆที่ไปถ่ายที่หลายๆจุดในลำพูนนะครับแล้วก็เอาไปอัดรูปนะซึ่งบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราต้องอัดรูปกันมากมายนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันอยู่ในมือถือเนาะแต่ว่ามันก็มีความคลาสสิกดีเหมือนกันนะคลาสสิกดีเหมือนกันนะฮะนะฟังเพลงไปด้วยแล้วกันจะได้ไม่เหงากันคืนนี้นะครับมานะฮะมาเต้ยเนาะพี่เต้ยเนาะเต้ย Frozen Food นะครับมาเปิดเพลงต่อดีกว่ามาช่วงนี้นะฮะมีเพลงเก่าให้ฟัง2เพลงนะฮะเดี๋ยวจะค่อยเปิดสายกันมาขอสัก2เพลงก่อนมาอนันต์บุญนาคแล้วก็คิริบุญด้วยนะฮะทักทายปริญญาด้วยกันละกันนะครับใน YouTube

คือเพลงที่มีชื่อว่าล้างใจนะครับเพลงจากอนันต์บุญนาคครับล้างใจล้างหัวใจนะบางครั้งบางทีอะไรก็ตามแต่ที่มันอยู่ในจิตในใจของเราเราต้องล้างออกนะถ้าล้างไม่ออกปั๊บเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่ตะขิดตะขวงใจนะแต่บางครั้งบางทีมันต้องใช้เวลาเนาะใช้เวลาทุกคนจะล้างออกได้เพราะคนเรามีชีวิตจิตใจไงนะฮะทักทายพี่จุ๋มได้ก็แล้วกันเซฮานยังต้องคืนพี่จุ๋มวันนี้จ้ะครับวันนี้คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของการทำงานละนะที่โรงงานโรงกลั่นนะที่ระยองนะฮะก็เดี๋ยวเก็บของนะฮะก่อนจะย้ายสมรรถครัวนะฮะนะครับขอเพลงเก็บตะวันแล้วกันอ่ะนะฮะขอบคุณมากเลยนี่นะออกจากที่ทำงานแล้วกำลังเก็บข้าวเก็บของแล้วนะฮะแอมมาเก็บของเดี๋ยวเขาไปเริ่มงานที่ใหม่ไงพี่จุ๋มเขาได้งานใหม่ละนะครับพี่จุ๋มบอกว่าขนาดว่าโรงงานใหญ่เริ่มเทิมอลังการเขายังปลดพนักงานเลยนะครับถ้าเรามีงานอะไรเรารักษาให้ดีนะครับทำงานตั้งใจนะครับเก็บไว้ให้ดีนะฮะแล้วเก็บตังค์เก็บเงินเก็บทองเพราะมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้สำหรับใครทำงานบริษัทหรือว่าโรงงานต่างๆนะเพราะว่าผู้ประกอบการหลายคนก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะพี่มิกกี้ว่าชอบมากๆเลยครับเพลงเพราะมากเลยขอบคุณมากที่ติดตามกันอยู่เนาะนะอ่ะมาเปิดเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับกับวันสบายๆเมื่อกี้ขออะไรนะขอคิริบุญเข้ามาใช่ไหมฮะเอาเพลงนี้แล้วกันมาหลายคนชอบเพลงเก่าที่คิดถึงนะฮะมีหนึ่งดวงใจหนึ่งดวงเนาะจะมอบให้เธอไว้ครอง

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารอวันฉันรักเธอครับเพลงนี้จากในส่วนของคิริบูนเป็นไงฟังแล้วเย็นเนาะละมุนมากๆเลยนะฮะมีดวงใจหนึ่งดวงจะมอบให้เธอไว้ครองเพลงนี้เอาไปร้องหลายเวอร์ชันมากเลยนะครับแล้วก็แต่ละเวอร์ชันนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าไงฮะมีความพิเศษนะมีความแตกต่างจำได้ว่าดังพันกรนั้นเคยร้องนะก็เพราะอีกแบบเหมือนกันในสไตล์ของยุคปี2000ในตอนนั้นนะแล้วก็มีเวอร์ชันต่างๆนานาออกมานะให้คนให้เราได้ฟังกันก็เพราะอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะฮะช่วงนี้ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆสบายๆนะฮะคืนนี้ตอนนี้4ทุ่มกับอีก33นาทีนะครับอากาศเชียงใหม่ตอนนี้อากาศเย็นนะอากาศเย็นนะครับขอดูเรดาร์อีกแป๊บนึงนะฮะฝนก็ไม่มีนะแต่มันเย็นๆนะฮะเย็นเลยแหละเย็นเลยนะฮะเย็นคือต้องห่มผ้านอนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากที่ฟ้าฝนตกลงไปช่วงเวลาของภาคกลางวันที่ผ่านมานะฮะทำให้อากาศนั้นเย็นสบายเลยนะฮะทักทายมาคุงด้วยกันละกันนะฮะมาคุงมาแล้วนะฮะหายนะหายตาไปหนึ่งคืนเมื่อคืนนี้เซฮายโดยกันละกันไม่ไงออกโรงพยาบาลยังมาคุงฮะชลบุรีนะครับมีฝนอยู่ไหมวันนี้ตอนนี้ทางภาคตะวันออกนะครับในเรดาร์ตรวจอากาศตรวจเจอกลุ่มฝนอยู่บางส่วนนะครับที่จันทบุรีนะครับจันทบุรีตราดนะกระจายกันไปเบาๆนะฮะเบาๆแล้วมีแกลงด้วยอ่ะนะเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ฝั่งทางที่ตะวันตกนะราชบุรีชะอำหัวหินนะครับกุยบุรีประจวบก็มีอยู่ฮะส่วนกรุงเทพไม่มีนะฮะกรุงเทพไม่ได้มีกระจายกระจายกันไปโชคดีแล้วฮะที่ฝนไม่ตกมาเพิ่มเติมมันจะยิ่งซ้ำเติมนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่เลยจะโทษใครดีกันฝั่งรอบนี้กรุงเทพมันควรจะโทษใครดีพูดยากเนาะเพราะว่าไม่รู้สิจะว่าผู้ว่าชัดชาติก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันประสานกันหลายหน่วยงานไงไอ้น้ำมันมาจากฟ้าคุณฟังฮะมันไม่ได้มาจากเขื่อนหรือว่าไม่ได้มาจากทางเหนือถ้าน้ำจากทางเหนือมาเนี่ยเขาจะป้องกันได้อยู่ระดับหนึ่งอันนี้มาจากฟ้าตุ้มตามมาใครก็เอาไม่อยู่นะฮะก็นั่นแหละตามสภาพแล้วนะฮะคุณฟังนะครับอ่ะว่ากันไปว่ากันไปนะฮะฟังเพลงฟังข่าวเนาะนะฮะพี่ศิรินันท์ว่าชอบคิริบูนมากเลยค่ะนะเคยพบกันตอนเพลงนี้ดังๆอ๋อเคยเจอกับคิริบูนใช่ไหมฮะพี่ศิรินันท์น่าจะรุ่นเดียวกับคิริบูนนะมั้งน่าจะรุ่นไล่ๆกันเนาะวัยรุ่นเจนเนี้ยนะเจน X เหมือนกันนะฮะนะครับอ่ะมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้ขอชะแวบมาหาเพลงใหม่ไหนๆมันมาเนี่ยตีมเลยกันขอเพลงเก่าหนึ่งเพลงได้ไหมนะฮะอีกที่ไหมอีกที่ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็ใจบราซิลนะฮะโบวินีด้วยนะออฟปองศักดิ์นะฮะซิลิฟูลาบานูนเดี๋ยวรอฟังอาจจะมีสลับคิวบ้างนะฮะเล็กน้อยเพราะว่าจะได้เข้ากับอารมณ์เดียวกันนะครับนะมากกว่าแถวบ้านชลบุรีที่อยู่ตกหนักเลยฮะตกตั้งแต่5:00เลยทีเดียวนะฮะอุณหภูมิที่พี่วินอยู่กี่องศาครับเวลานี้เอาที่ความรู้สึกนะประมาณ23-24 องศานะฮะแต่ในมือถือมันขึ้นไม่ตรงนะฮะ

ี่คือเพลงเก็บตะวันนะครับเก็บตะวันเก็บเลเก็บปูไทยเก็บมาให้หมดนะพี่นาเก็บสแน็คแจ็คเก็บเบนโตออกมาให้หมดนะฮะแล้วก็อย่าลืมสำคัญของพี่จุ่มด้วยนะฮะเก็บช้างสิงห์ลีโอออกมาด้วยนะครับวันนี้ยายที่ทำงานนะพี่นากำลังไล่เก็บของออกจากออฟฟิศอยู่นะฮะเก็บตะวันเลยไงฮะเก็บตะวันเก็บเลเก็บปูไทยนะฮะเก็บให้หมดนะฮะเบนโตสแน็คแจ็คนาเทสโตนะฮะแล้วอย่าลืมช้างสิงห์ลีโอเก็บขวดออกมาให้หมดนะครับเดี๋ยวก็มีคนทำงานใหม่มาหรือเขาเอ๊ะช้างนี่ของใครวางตรงเนี้ยนะฮะนี่คือเพลงเพราะจากอิทธิพลังกูลด้วยที่ฝากมานะฮะในวันสบายๆตรงนี้เลยนะจ๊ะนะฮะตอนนี้นะครับ4 ทุ่มกับอีก40 นาทีเราจะเปิดเพลงไปเรื่อยๆเนาะนะฮะมีคนถามว่านี่ใจครับวันนี้มีเรื่องผีเล่าไหมมีไม่หลอนมากก็หลอนน้อยพอเบาๆสุขสนานเราจะได้มีสีสันเนาะเราดึกๆก่อนเด้อเราเปิดเพลงกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะโปเต้นี่บอกว่าดีใจครับช่วงนี้ไม่มีนักร้องเลยก็ไม่ส่งมานี่ไม่ส่งมาก็ไม่เปิดก็เล่าเรื่องผีแทนไปเลยนะฮะนักร้องนี่เมื่อก่อนดีเจประมาณเที่ยงคืนดีเจจะเปิดนักร้องจากทางบ้านให้เขาสองเพลงส่งมาแต่พวกนี้ไม่เป็นพวกไบโพล่าว่างั้นมันมาแป๊บเดียวอยู่นานสุดแค่ประมาณไม่เกิน2 ปีฮะหายไปเลยไปคนละที่คนละทางนะฮะคืออันนี้คือระยะหลังนะทิกตอกมันมาพอทิกตอกมาพวกไบโพล่ามันก็หนีหมดเลยมันไม่อยู่แล้วในไลฟ์สดนะฮะรู้จักในทิกตอกนู่นนะฮะดีเจก็เลยว่าลำใหญ่พวกนี้วะนะฮะลำคาญนะฮะอยู่ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางนะครับนะประมาณนั้นนะฮะ4 ทุ่มกับอีก41 นาทีนะครับคุณผู้ฟัง

จบราซิลนะครับเพลงเพราะจากสอนนะครับหมายถึงว่าคนที่แบบว่าพอตอนอยู่คนเดียวก็ใจใหญ่นะฮะแต่พอว่าเวลามีใครเข้ามาปุ๊บเนี่ยใจเล็กเป็นปลานิดเดียวเลยเนี่ยนะฮะตอนสมัยเด็กเราจะเคยยินคำว่าเด็กๆจะลืมกินปลาซิลปลาสร้อยนะสมัยก่อนเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่ากินปลาซิลปลาสร้อยเนี่ยจะแคลเซียมดีแข้งขาแข็งแรงสมบูรณ์นะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีแคลเซียมกระป๋องขายเนาะกระป๋องขายนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะใจปราซิลครับเป็นการเปรียบเลยนะฮะเอาตาวิต้าธีรพัฒน์ด้วยกันละกันนะฮะโอ้โหตาต้าอยู่ร้านเหล้าอ่ะนะฮะอยู่ร้านเหล้าอยู่แล้วส่งบรรยากาศมานะฮะตาต้านี่ทุกคืนทุกคืนจริงๆยอมจริงคนนี้นะฮะมาเปิดเพลงต่อแล้วกันช่วงนี้นะฮะ

ทุ่มให้เธอเท่าไรฉันเอาแต่ใจไม่ได้ทำได้เพียงแค่คิด

นี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าฟ้าสีครามกับความเป็นจริงนะคุณฟังครับเพลงนี้เพราะดีนะเอามาต่อกับอ๊อฟปองศรีดีกว่ามาเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงหมดกันก่อนกันแล้วกันคืนนี้นะครับนะฮะมาคุยกันช่วงนี้เดี๋ยวมีเพลงร้องให้ฟังด้วยรอฟังสักครู่

0: ันนี้คือเพลงเพราะจากอ้อปองศักดิ์นั่นเองครับก็บอกว่าคำถามที่ต้องตอบนะฮะเพลงเศร้าจังเลยนะฮะมีในแชท YouTube บอกว่าควรชี้เขียดนะเขียดบอกว่าเพลงเศร้าๆขอเล่าเข้มๆนะฮะเนี่ยครับหลวงพ่อวัดป่าใครกันเนี่ยฮะแต่ละคนนะโอ้ตายนะลงมาแชทกันในช่วงเวลานี้กันละกันนะฮะตอนนี้ตอนนี้ใกล้ห้าทุ่มแล้วนะครับไม่คิดเหมือนจะมีสายเข้ามาใช่ไหมมารับสายดีกว่านะฮะมารับสายนะสายประจำรายการนะมาละสงสัยรอสาวๆโทรมาแต่ไม่มีใครโทรมานะฮะสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วินมีเรื่องจะสอบถามนิดหน่อยขอรับ
0: ว่ายังไรฮะ
1: เพลงของคนไทยอ่ะเพลงคนไทยอ่ะยุค90วันนี้ที่แบบว่าใช้ทดสอบเสียงอ่ะกลองเบสกีตาร์แจ็คเสียงคนร้องอ่ะพี่วินใช้เพลงไหน
0: อ๋อเพลงยุค90เหรอฮะ
1: ยุคไหนก็ได้ของจะไปขอเอาขอเพลงเป็นของคนไทยอ่ะอย่างผมจะจะทดสอบระบบเสียงเดอร์บี้มอสอะไรพวกเนี้ย
0: พี่เอาเพลงอะไร
1: เพลงอะไรดี
0: พี่เอาเพลงอะไรของพี่อ่ะหรือยังไม่รู
1: ้ไม่รู้ไงผมถึงจะถามแต่ผมก็โผล่พอถามไอ้ Google จะมานำมาให้มันเยอะแยะไปหมดเลย
0: อ๋อเพลงสากลเห็นว่าเพลงไทยก็ได้ใช่ไหมฮะคือไม่เหมือนพี่ก็
1: ใช้เพลงไทยมากกว่า
0: เพลงไทยได้หมดแหละเพลงของอ๊อฟปองศักดิ์ก็ยังได้เลยมันกังวานดีได้หมดถ้าเป็นของกลาง
1: ที่ว่ามันจะดึงเอาที่มันจะดึงแบบว่าเสียงกลองเสียงกีตาร์เสียงแจ็คเสียงคนร้องได้ชัดๆอย่างเงี้ย
0: ก็เอาเป็นเพลงของค่ายเพลง
1: ประมาณว่าเราจะเปิดเพลงที่แบบว่าระบบเสียงแบบรอบทิศทางเสียงกลองเสียงนู่นเสียงนี่เสียงนั่นเสียงอุปกรณ์ก็ชัดเจนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: จริงๆมันได้หมดแหละพี่ทุกเพลงได้หมดเลยแต่ว่าแต่แนะนำว่าเพลงสากลจะดีกว่าเพราะเขาบันทึกเสียงมาดีกว่าเพลงสากลจะดีกว่าอย่างเช่นอย่างเช่น X Japan ก็ได้กังวานมาก X Japan Say Anything อะไรเงี้ยหรือว่าเพลงสากลน่ะได้เขาจะทำดีใช่
1: ถ้าเราจะเอ็กระบบเสียงพวกกองกีตาร์เบสแจ็คอะไรพวกเนี้ยใช
0: ่
1: ไหม
0: ได้เลย Have You Ever Seen the Rain นี่ก็ได้เขาบันทึกเสียงมาดีมากเสียงมาเต็มเลย
1: แต่ส่วนมากคนไทยจะใช้เพลงฝรั่งในการเช็คพวกนี้
0: ถูกครับ
1: แล้วเพลงคนไทย
0: เพลงไทยมันไม่ค่อยบันทึกเสียงดีพี่มันบันทึกแบบจบๆไปเขาต้องเน้นเสียงพูดอย่างเดียวเขาไม่เน้นดนตรีถ้าเพลงไทยอะฮะใช่เวลาจะฟังในหูฟังก็ฟังออกอย่างอะไร
1: อย่างที่ฟังบอกเทสอะไรพวกนี้เขาจะเทสเสียงนู่นเสียงนี้ให้ออกมาให้ครบชัดเจนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ไงเขาถูกต้องไงถูกต้องไงเพลงสากล
1: แต่บางคนเขาชอบฟังแบบไม่เหมือนกันแต่อย่างผมอยากฟังแบบว่าเสียงไอ้พวกอุปกรณ์นะครบชัดเจนแล้วก็เสียงคนร้องก็ชัดอย่างเงี้ย
0: ถ้าเพลงไทยลูกทุ่งก็ได้พี่หญิงทิติการอาสยามมาเสียงชัดมากไปลองดูสิ
1: ไม่เอานะไอ้ที่บอกเรากระดกลิ้นแบบแล้วใช่แล้วเลยแบบไอ้เจนเอ็กเจนอะไรนะที่ร้องแล้วเหมือนห่อลิ้น
0: อ
1: ่ะ
0: อันเพลงรุ่นใหม่เพลงมันไม่เพราะพี่แต่ดนตรีมันก็ได้อยู่แต่เพลงมันไม่เพราะเท่าไหร่
1: ผมว่ามันบางทีมันดึงดนตรีไม่ได้ออกมามันอะไรมันพูดร้องก็ไม่ชัดแล้วดนตรีมันก็ไม่ได้แบบดึงให้เห็นว่าดนตรีมันก็ดีอะไรเงี้ยมันผมว่ามัน
0: เพลงลูกทุ่งดนตรีจะดีพี่เพลงลูกทุ่งจะดีพี่มันจะบันทึกเสียงดีลูกทุ่งเนี่ยมันจะมาทุกอย่างแล้วแต่คนชอบได้หมด
1: ใช่แล้วแต่คนแต่ทีนี้ผมจะลองเปิดระบบเสียง Dolby Atmos ดูอะไรเงี้ย
0: พี่ไป
1: จะเป็นยังไงว่า
0: พี่ไปโหลดไฟล์อันนี้ไฟล์ไทดอลมิวสิกไฟล์ที่เป็นแฟตนะฮะแฟตมันจะมีความจุมากกว่ารู้จักแฟตไหมรู้จักอีกนั่นแหละนะฮะ
1: แฟตแต่ที่ส่งของเร็วๆอ่ะ
0: นั้นเบสนะครับเบสมีเคอร์รี่ด้วยนะฮะมีหลายอย่างเลย
1: แต่พี่เด็กดื้อหายไปไหน2-3วันแล้วผมไม่ได้กินเลย
0: หายไปเลยนะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลย
1: ใช่มีชิงมีผัวอีกคนละสงสัย
0: ไม่หรอก เขาก็แบบซุ่มอยู่แหละเอาไว้ขอเพลงอะไรฮะ
1: ขอเพลงที่ว่างของพอสละกันครับฝากให้น้องหญิงเด็กดื้อละกัน
0: ได้ที่ว่างนั้นก็เสียงดีนะแต่ก็เสียงดีของพอส
1: ใช่ก็จะลองฟังดูว่าไอ้กล่องอินโฟแท็กเนี่ยมันจะให้เสียงดีไหม
0: ลองดูเดี๋ยวเปิดให้นะฮะ
1: มันอยู่ที่โทรทัศน์เราเนี่ยแหละ
0: โทรทัศน์ด้วยกัน
1: ปรับเสียงไม่ดีอ่ะ
0: ใช่
1: ลำโพงซาวบาร์เนี่ยสำคัญ
0: แล้วลำโพงมีกี่ลูกมีลูกเดียวเหรอซาวบาร์ใช่ไหม
1: ลูกเดียวแต่ว่ายาวไงลูกเดียวแต่ยาว
0: ยาวมันมีระบบของมันข้างในใช่ไหมฮะ
1: เมตรหนึ่งอ่ะความยาว
0: มากเลยนะยี่ห้ออะไรฮะยี่ห้ออะไรไม่รู
1: ้
0: จำไม่ได้
1: เดี๋ยวมันซื้อมาที่ power buy อ่ะยี่ห้อมันโอเคอยู่กลางๆเอาแต่ไม่ได้หรูเลิศอะไรจากกลางๆอ่ะ
0: ก็ถือว่าดี
1: ฟังได
0: ้ดีนะฮะเออดื้อฟังอยู่พี่ดื้อฟังอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาละฟังอยู
1: ่หายไปไหนอ่ะผมไม่ได้กินเลยนั่งหนีบทั้งหมดเลย เรียบร้อยเลยไม่ได้กินเลย
0: หนีบไม่คือ
1: เร
0: ีย
1: บเลย
0: หนีบไข่แล้วฮะเดี๋ยว
1: หน
0: ี
1: บนั่งไฝ่ห้างไงหนีบจะเรียบเลยไม่ได้กินเลยเง
0: ียบเงียบดื้อหัวเราะหนักมากส่งสติกเกอร์มา
1: โอเคน้องหนิงเด็กเดิมฟังเพลงที่พี่เสกขอให้นะคะ
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะฮะ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบคุณมากขอรับนะฮะมาคุงส่งเอสเอเวสมานะฮะเห็นกำลังเปิดเพลงเก่าขอ
1: หายไปไหนอ่ะโหไม่ได้กินเลยนั่งหนีบทั้งหมดเลยเรียบร้อยเลยไม่ได้กินเลย
0: หนีบไม่คือ
1: เรียบเลย
0: หนีบไข่แล้วฮะเดี๋ยว
1: หนีบนั่งไฝ่ห้างไงหนีบจะเรียบเลยไม่ได้กินเลย
0: ดื้อหัวเราะหนักมากส่งสติกเกอร์มา
1: โอเคน้องหนิงเด็กเดิมฟังเพลงที่พี่เสกขอให้นะคะ
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะฮะ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบคุณมากขอรับ

เดี๋ยวโอกาสของสุนทรีสักเพลงแล้วกันนะฮะแล้วก็เพลงอิจฉาของสอนก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะมาคุ้มนะฮะนะครับทักทายพี่แป้นด้วยก็แล้วกันนะฮะพี่แป้นนะซาตานมาแล้วเนี่ยไว้พวกนี้พวกมันมาดึกๆนะฮะพวกดึกๆมันจะมากันเนี่ยเวลาแบบมาตรฐานสี่ทุ่มไม่มีแล้วฮะนู่นฮะถ้ายิ่งเปิดดึกนะตีหนึ่งตีสองมันยิ่งอยู่กันนะพวกนี้นะไบโพล่านะฮะรับยากับเสกโลโซเลยปะนะฮะเนี่ยอ่านดำดื้อเนาะเนี่ยมาเปิดเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะอะไรอ่ะพี่พัวส่งอะไรมาโอเคนะฮะหมอกสรุดเหรอนะครับมาเปิดเพลงต่อแล้วกันนะฮะพี่ดีเฟิร์สเขาส่งรายชื่อเพลงมาที่บอกว่ามีดนตรีที่อลังการยิ่งใหญ่เนี่ยเพลงหมอกของสุรุตแหละฮะเพลงนี้ดิฉันยังไม่เคยฟังนะหมอกสุรุตนะลองต้องเสิร์ชใน YouTube ดูแต่บอกก่อนนะฮะว่าเสียงใน YouTube มันไม่ชัดนะครับมันบีบเสียงมานะฮะมันไม่ใช่ไฟล์แฟลตนะครับมันบีบเสียงมานะฮะถ้าได้ศึกษาเรื่องของดนตรีซาวจะรู้ว่าเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวจะขอเปิดเพลงไวสัก 2-3 เพลงได้ป่ะเป็นอารมณ์เพลงสักนิดนึงก็แล้วกันในช่วงนี้นะครับเนาะมานี่เลยนะฮะเพลงเพียงรักนะครับWhen the children cry, which lion นะครับ Autumn leaves นะฮะ Love come here ยืนอยู่คนเดียว

ธอวัดใจนะครับในเวอร์ชันอุ้มสุริยากรนะฮะอันนี้เอามาจากคอนเสิร์ตนะฮะเสียงก็อาจจะแบบอู้ๆนิดหนึ่งนะอู้อีนิดหนึ่งนะฮะเอามาแล้วลาบานูนครับถูกใจพี่แนสด้วยนะฮะและไทยมิ้นอังกฤษด้วยนะครับ

นี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่า191ครับลาวันดูนเป็นไงบ้างมันไม่มันเนาะแหมอ่ะมันต่อดีกว่ากับเพลงนี้ดีกว่าใครจำนี้ได้บ้างเอ่ยอาตายพี่สน S99 ด้วยนะครับเพิ่งมาวันนี้ไปงานขาวดำมาครับ

โหอย่างมันทีเดียวนะครับนี่คือวัดใจครับในเวอร์ชันซีซันเชนจ์นะครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ไหมตาทีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ไหมหลวงพ่อนะฮะทักทายหม้อชาบูด้วยกันแล้วกันวันนี้ไปเที่ยวมานะฮะไปเที่ยวสายการบินมานะฮะ

พลงนี้ไม่ได้ฟังนานทีเดียวนะครับสำหรับเพลงที่มีชื่อว่าวาเวนะฮะวาเวขอเพลงสากลสักสองเพลงได้ป่ะอารมณ์เพลงกำลังมันเลยทีเดียวมีเอลวิสลาวินนะครับที่ขอมาใช่ไหมแล้วก็เพลงนี้ก่อนจะเพลงนั้นขอเพลงนี้ก่อนได้ป่ะตะกี้พี่เสกบอกว่าเพลงอะไรนะที่เอาไว้ทดสอบเสียงระบบดีเจเลือกเพลงนี้นะฮะถ้ามีเครื่องเสียงเบสดีๆเนี่ยลำโพงซาบาเนี่ยมันจะไม่มีเบสนะฮะมันจะมีแค่เสียงแบบเซราวซ้ายขวาหน้าหลังนะฮะมันจะไม่มีซับวูฟเฟอร์แต่เพลงนี้เหมาะสำหรับซับวูฟเฟอร์แล้วก็เบสหนักๆนะ

คือ Santeria นะครับกันจาก Sublime นะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งเพลงที่ดนตรีดีมากๆเลยที่จะบอกว่าเพลงฝรั่งเนี่ยเขาทำดนตรีดีถ้าใครฟังหูฟังแล้วฟังออกเลยดีเจใส่หูฟังได้ยินเสียงชัดมากเลยนะฮะดนตรีแต่ละชิ้นเสียงเบสต่างๆมาเต็มทีเดียวนะฮะมีความกังวานอะไรอย่างงี้เออสำหรับเพลงนี้นะฮะนะครับนี่เดี๋ยวมีสากลให้ฟังสัก2เพลงดีกว่าช่วงนี้นะฮะเอ๊ะจอจะดับไหมมาคุงนะนะครับมีเอวิลนะฮะที่ฝากไว้เดี๋ยวจะให้ฟังของ M2M ด้วยนะฮะที่ฝากมามาอันนั้นฟังต่อแล้วกันนะฮะเพลงสากลนี่นะเขาทำดนตรีมาดีเอ๊มันเพลงนี้ด้วยนะฮะ Evil Evil นะฮะ When You Gone

นี่เลยนะครับเอวิลนะครับสำหรับเพลงที่ฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะสากลกันสักหน่อยแล้วกันช่วงนี้นะครับสากลกันสักหน่อยแล้วกันช่วงนี้ถูกใจพี่วินส์ด้วยนะครับนะวันนี้วินไปเที่ยวเทศกาลเครื่องบินคอนคอร์ดมานะครับนี่เป็นเครื่องบินที่เขาจัดแสดงสวยงามมาเห็นป่ะในยูทูบจะเห็นภาพหน้าจออยู่นะฮะ

โหเพลงนี้เหมาะกับมินมากๆเลยนะมินลองร้องเพลงนี้ซิมินวันนี้มินไปเที่ยวสายการบินคองคอร์ดมานะฮะไปเที่ยวเทศกาลเครื่องบินมานะก็เลยเปิดเพลงฝรั่งทั้ง 3-4 เพลงแล้วกันจะได้เข้ากับมินนะฮะนะครับหลายคนถามว่าเพลงนี้หมายถึงอะไรเพลงนี้ดังมากเนาะนี่พี่วินอยากฟังนะพี่วินอยากฟังนะฮะโอ้ย้อนกลับไปน่าจะประมาณยุคปี2000น่ะรุ่นละยุคปี2000เลยนะฮะกับเพลงนี้นะฮะก็ผ่านไปประมาณสักก็ตอนนี้ปี2000เท่าไหร่26กับ20กว่าปีนะ20กว่าปีเพลงนี้ก็พูดถึงอะไรนะฮะลองดูความหมายหน่อยมั้ยเผื่อใครที่บอกว่าอาจจะลืมไปสมัยก่อนนะฮะมาร์คคงทันเพลงนี้มั้ยฮะมาร์คคงน่าจะเกิดไม่ทันตอนนั้นนะฮะเพราะมาร์คคงเกิดปี2000เป๊ะเลย2543นะครับเป๊ะๆ เลยดูความหมายเพลงแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอพักเพลงแป๊บนึงนะเดี๋ยวมันจะจอมันจะดับนะฮะเขาบอกว่าอย่างงี้เขาบอกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงเกี่ยวกับการเลิกรากันนะแต่ดนตรีมันสนุกเฉยๆแต่เพลงมันเศร้านะนะครับเขาบอกว่าฉันยังจำได้นะวันนั้นเวลานั้นนะครับที่เธอจากฉันไปที่ประตูหน้าบ้านแห่งนี้นะฮะที่นี่มีเรื่องราวมากมายนะฮะฉันโดดเดี่ยวตั้งแต่วันนั้นที่จากไปนะนี่ที่รักมีเรื่องมากมายที่ฉันอยากจะบอกเธอรู้ป่ะนะลูกเขาร้องว่า Well hey นะ So much I need to say นะก็คือนี่ที่รักนี่ที่รักฉันมีเรื่องมากมายจะบอกเธอนะเพราะฉันโดดเดี่ยวมาตั้งแต่วันนั้นที่เราเธอจากฉันไป Been lonely since the day นะครับ The day you went away ตั้งแต่วันที่เธอจากฉันไปนะครับ So sad but true นะครับมันช่างน่าเศร้าเสียเหลือเกินนะเพราะว่าสำหรับฉันมีแต่เธอคนเดียว For me there's only you นะครับฉันร้องไห้ตั้งแต่วันนั้นเลยนะรู้ไหม Been crying since the day วันที่เธอจากไปนะฮะก็คือ The day you went away คือวันที่เธอจากไปนะฮะเหมือนกับประมาณว่าวันหนึ่งคนรักกลับมาเธอก็เหมือนกับอยากมีเรื่องราวต่างๆอยากจะเล่าให้ฟังนะฮะนะฮะแล้วก็พอเขากลับมาเหมือนกับรู้ว่าเอ้ยเขามีค่าอะไรเงี้ยนะฮะทำไมฉันไม่รู้เลยนะว่าเคยมีสิ่งนั้นอยู่จนกว่าฉันจะเสียเธอไปนะครับประมาณนั้นเมื่อรู้ว่ามีค่าก็สายเกินไปฟีลมันนั้นเลยนะฮะรู้ว่ามีค่าก็สายเกินไปนะมินเนาะมินเหมือนที่มินรู้ตัวว่าขาเริ่มเบียดก็คือตอนที่น้ำหนักพุ่งเข้าไป90กิโลแล้วนะฮะรุ่นเฮฟวี่เวทนะฮะเหมือนที่มินรู้ตัวว่าขาเบียดนะฮะพุงยื่นก็คือน้ำหนัก90แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฟิวนั้นนะอันนี้คือความหมายของเพลงเขาเนาะเดี๋ยวยาวแล้วพี่สนว่าเพลงเพราะจังเลยครับดีเจครับส่ง1แก้วกับคนขอเพลงก็แล้วกันมาขอ1แก้วพี่สนมาเนี่ย1แก้วมาแล้วนะฮะเสียงระฆังมาแล้วนะพี่สนบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะ S99 จะมีขาย7แล้วจะมีขาย7แล้วนะฮะอาเติมโซดาโซดานะฮะนี่แล้วก็เติมความอร่อยนี่ดื่มสิฮะนี่นะฮะยอมเลยคนนี้นะฮะ มาถึงเพลงของนี่ดีกว่านะครับที่เมื่อกี้ขอไว้นะฮะจากพี่เสกรอนนะฮะพี่สนว่าเมื่อก่อนเพื่อนดื่มแสงโสมพอได้ชิม S99 แล้วติดใจเลยครับดีเจเห็นป่ะ

คือเพลงที่มีชื่อว่าที่ว่างครับกันจากพอสเพลงนี้พิเศษว่าฝ่ายกับน้องหญิงเด็กดื้อเลยกันละกันนะฮะบอกว่าคิดถึงมากมายนะฮะน่าดื้อนะพิเศษเอาฝ่ายวันนี้ให้เพลงที่ว่างนะฮะหาเคียงชิดใกล้แต่เธอก็ทิ้งทุกอย่างเพลงที่ว่าใหม่ดีนะพี่โจวงพอสร้องเอาไว้นะครับนานแล้วเหมือนกันน่าจะยุคประมาณละยุค40กว่าๆเล็กน้อยนะครับแต่แสดงนักร้องไม่อยู่แล้วนะฮะเออนะฮะใช่ไหมโปเต้มิ้นครับมิ้นกินอะไรอยู่ครับตรงหน้าจอนะฮะเออกินอะไรอยู่ฮะมิ้นนะนี่ครับเดี๋ยวเล่าเรื่องมิ้นก่อนเมื่อกี้มิ้นไปเที่ยวที่เครื่องบินมาครับไปเที่ยวสายการบินที่มีชื่อว่ามีกิจกรรมนะฮะนี่เป็นเครื่องบินที่ปลดประจำการคุณฟังเป็นสายการบินของคอนคอร์ดนะที่สนามบินแมนเชสเตอร์มานะครับเขาปลดประจำการมาแล้วแล้วก็เขาเอาเครื่องบินมาจัดแสดงที่สนามบินนะครับฮะก็มิ้นก็เดินไปเที่ยวนะเดินไปเที่ยวส่งบรรยากาศไม่ดูนะซึ่งเครื่องบินที่มิ้นถ่ายไม่ดูเมื่อกี้เขาบอกว่าความเร็วบินจากอังกฤษมาไทยปัจจุบัน12กิโล12ชั่วโมงนะฮะถ้าบินกับคอนคอร์ดประมาณ 3-4 ชั่วโมงเองถือว่าเร็วสูงมากๆทีเดียวนะครับแต่สัมภาระไม่สามารถพาได้เพราะว่าช่องคาร์โก้แคบนะฮะประจำการคือปี2003นิวยอร์กลอนดอนนะสาเหตุคือเสียงโซนิกบูมทำลายสิ่งแวดล้อมก็เลยหยุดแล้วก็ต้นทุนแพ็คภารกิจสูงเกินไปก็เลยหยุดนะโซนิกบูมคือเสียงที่มันเนี่ยที่มันบนท้องฟ้ามันดังเกินนะฮะนะก็เลยทำให้เขายุตินะครับมันก็ส่งบริการไปดูอันนี้ก็ใส่ชุดนี้ไปนะชุดสีเขียวนี่ขึ้นไปสายการบินคอนคอร์ดนะฮะโอ้นะฮะพี่ม่อนบอกว่าขอเพลงไม่ไหวบอกไว้นะครับดีเจวันนี้มีอะไรครับพี่ม่อนนะพี่ม่อนส่งอะไรมาเอ่ยนะณถนน108โดยมกขลานวิธีสุดถอนดวงวิญญาณมีอะไรเกิดขึ้นฮะเรื่องหลอนเลยฮะอ๋อโอเคเดี๋ยวดีเจเล่าให้ฟังนะฮะอ๋อเหรอฮะคืออันนี้คือแฟนพี่เหรอหรอนะโอเคแสดงความเสียใจด้วยกันพี่ม่อนบอกว่าน้องคุณน้องแฟนนะเพิ่งเสียชีวิตไปเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังรอแป๊บนึงเนาะโอเคเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนมาเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะครับไม่ไหวบอกไหวนะ

ขอเพียงโอกาสครับงานเพลงนี้ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับเพลงจากวงอะไรนะวงลืมชื่อสุนทรีเนาะสุนทรีอันนี้มากคงอยากฟังนะครับนะคลิปเพลงกันช่วงนี้นะครับตอนนี้ 5:41 นะครับกับคืนวันสบายๆนะชาบูม่อนะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงต่อยสักเพลงเดี๋ยวมีเพลงพิเศษเพลงหนึ่งพอดีว่าพี่ม่อนสรรหาเขาอยากฟังบอกว่าดีเจครับพอดีสูญเสียคนรักไปจากอุบัติเหตุก็เลยอยากจะขอเพลงสักหนึ่งเพลงให้นะครับเพื่อจะส่งดวงวิญญาณได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังละกันนะฮะนะครับอิจฉาก่อนมาพี่มาคงอยากฟังนะฮะ

นี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่านะชื่อว่าอะไรนะอิจฉาใช่ไหมฮะไม่คิดใจปาซิลนี่เปิดสอน2เพลงนี้ถูกใจพี่วินนะครับพี่วินเบนซินเบนเซนนะฮะคุณฟังครับพอดีมีแฟนรายการจริงๆแฟนฟังแฟนรายการ FC Video มีเยอะมากที่ติดตามฟังอยู่นะทั้งด้านของแอปพลิเคชันทางออนไลน์ทางวิทยุนะฮะในแอปฟังอยู่ทั่วประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะในโซนของเชียงใหม่ลำพูนภาคเหนือตรงนี้นะครับแล้วก็ใน YouTube ด้วยที่ไปฟังย้อนหลังกันต่างๆนะฮะวันนี้มีแฟนรายการคนหนึ่งนะครับชื่อว่าพี่ม่อนสรรหานะฮะพี่ม่อนเนี่ยเขาเป็นคนลำพูนนะครับแล้วพอดีว่าไปเจอเรื่องราวโศกเศร้าในขึ้นภาพหน้าจอก่อนนะเดี๋ยวเปลี่ยนหมดอารมณ์แป๊บหนึ่งนะโปเต้มะมินมะคุงนะฮะพอดีว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณเดือนก่อนที่ผ่านมานะฮะเกิดอุบัติเหตุนะฮะบนถนน สายหลักนะสายเชียงใหม่สายใต้ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับมันเป็นเส้นที่ก็จริงก็เป็นเส้นตรงนั่นแหละแล้วข้างบนจะมีพระนอนอยู่เรียกว่าดอยโมกขลานดอยโมกขลานนะฮะดอยโมกขลานนะฮะถนนสาย108ดอยโมกขลานตำบลศพเตี้ยอำเภอจอมทองเชียงใหม่นะครับเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับแล้ววันนี้ครบ1เดือนแล้วก็เลยมีพิธีการประกอบพิธีสูดถอนดวงวิญญาณนะครับน้องโอปอนะฮะเธอเป็นประธานชมรมตำบลเต่าติดปีกรถคลาสสิกนะฮะอำเภอดอยเต่านะฮะผู้ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักครับพุ่งชนกับแบรีเออร์นะท่ามกลางความอาลัยของเพื่อนๆพี่น้องนะครับในทีมเดียวกันก็มีเหมือนกับพิธีสูดถอนวิญญาณเนี่ยเรียกดวงวิญญาณนะฮะนะคำอธิษฐานต่างๆนะฮะแล้วก็สิ่งมันคือพี่ม่อนเป็นแฟนเขาที่ฟังรายการอยู่บอกว่าขอเพลงนี้ให้กับความอาลัยกับเพลงกับความจากไปของน้องโอปอด้วยกันละกันนะขอแสดงความเสียใจด้วยกันละกันนะครับอ่ะไม่ไหวบอกไหวนะบอกว่าเมื่อก่อนนะฟังบีพีเรดิโอด้วยกันเลยนะด้วยกันตลอดแล้วก็จะแซวตลอดนะว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะขอเพลงให้เธอนะไงโอ้ยอย่าขอได้อายเขาประมาณนี้ก็จะฟีลประมาณนี้ตลอดเลยคือไม่ได้ขอให้กันเลยสุดท้ายก็เสียชีวิตนะฮะแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะครับเปิดเพลงให้นะฮะสำหรับเพลงนี้ครับของ Peacemaker นะครับเนาะไม่ไหวบอกไหวแล้วกันนะครับอ่ะให้กำลังใจพี่ม่อนด้วยกันละกันนะครับนะ

แสดงความเสียใจกับพี่ม่อนและกับครอบครัวด้วยกันละกันนะครับที่สูญเสียนะครับเนาะมีพบก็ต้องมีพลัดพรากจากกันแต่ละคนมีช่วงเวลาชีวิตเนาะแตกต่างออกไปนะฮะแต่ละคนก็จะมีช่วงเวลานะครับ อยู่ที่ว่าเราจะมีเวลาในตรงนี้ได้นานแค่ไหนนะแต่ละคนมีช่วงเวลาของตัวเองนะครับฉะนั้นก็ตอนที่เราอยู่ก็ทำสิ่งดีๆกันละกันนะครับแล้วก็อย่าเบียดเบียนคนอื่นนะสิ่งสำคัญที่สุดเลยเพื่อจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับในชาติภพต่อไปตามความเชื่อนะครับเอาละฮะตอนนี้ใกล้จะเข้าเที่ยงคืนกันแล้วนะครับอ่ะมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก่อนจะค้างเพลงอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะมีคนถามวันนี้มีเรื่องหลอนให้ฟังไหมมีอยู่มีเรื่องนึงนะฮะเรื่องก็ถามว่าน่ากลัวไหมก็นิดนึงนะไม่ได้น่ากลัวมากมายพอฟังเพลินๆได้เหมือนกันนะฮะในระหว่างฟังเพลงนะครับพี่สนส่งเมนูมาอีกแล้วนะครับดื่มไปด้วยนั่งฟังเพลงไปด้วยนะครับแล้วก็มีเมนูแกงโฮด้วยโคโฮนะฮะแหมน่ากินจังเลยนะฮะส่งมาให้1จานนะฮะ1จานนะครับเอาละฮะช่วงนี้เดี๋ยวขอเปิดสักเพลง2เพลงมาเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องหลอนๆกันในค่ำคืนนี้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันในคืนนี้ครับขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้นะฮะเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆครับเลือกซิมจาก True Detect เลยนะฮะนึกถึงเพลงหัวใจเต้นช้าลงของพาราต้าเข้ากับรูปเมื่อสักครู่นี้เหรอฮะอ๋อเตะมันเต้นช้าลงนะฮะพี่ว่าบอกว่าขอบคุณมากมายนะครับสำหรับเพลงที่เปิดให้ฟังด้วยนะครับยินดีเลยจ้ะนะจัดไปนะฮะก็มาเดี๋ยวเราเปิดเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันต่อในเบรกต่อไปนะครับเดี๋ยวเจขอดูเพลงแป๊บหนึ่งนะฮะทางมนตริกหลับหรือยังเอ่ยยายทองหลับยังแต่ละคนแต่ละท่านเนาะก็เรียกว่าหลากหลายบางคนก็เปิดทิ้งไว้ฟังเพลินๆบางคนก็ฟังชิวๆนะฮะบางคนก็อาจจะนอนหลับหลับตื่นนะฮะทักทายป้านกแก้วด้วยกันละกันนะ

ือเพลงคำเชยๆนะครับที่ฝากไว้โดยกันละกันในช่วงนี้เลยนะคำเชยๆคำมีความหมายนะฮะป้านกแก้วอยู่ระยองเหรอน้ำท่วมไหมบ้านนะครับปีที่แล้วมีตัวแทนน้ำท่วมบ้านเราจริงๆคนฟังกลางวันมีน้ำท่วมหลายบ้านเลยนะหลายที่เลยนะฮะมีป้าเอ๋ยตัวแทนจากยุทธยาตอนนี้น่าจะกำลังวุ่นวายอยู่ป้าเอ๋ยพี่เอ๋ยนะฮะน่าจะกำลังวุ่นวายกับน้ำท่วมอยู่เพราะว่าวันนี้เขาประกาศนี่ใช่ไหมครับว่าน้ำเขาจะปล่อยน้ำจากเขื่อนลงมาจะทำให้น้ำเจ้าพระยานะครับมีปริมาณที่สูงขึ้นนะครับตะกี้ก็มีคนฟังแถวยุทธยาส่งภาพส่งข้อความแจ้งเตือนมาเขาบอกว่าระวังเลยเดี๋ยวขึ้นสูงแน่นอนเดี๋ยวขึ้นสูงแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณฟังครับเดี๋ยวจะมีเรื่องให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องราวจากทางบ้านเรื่องราวจากพิธีกรของพี่ป๋องนั่นแหละนะคุณเกมนะฮะเขาเล่าประสบการณ์ตอนที่ได้มีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสสิที่เป็นประสบการณ์วัยวุ่นวายตอนสมัยเรียนมหาลัยแห่งหนึ่งส่วนภาคกลางนะฮะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกลางมหาลัยก็คือมีอาคารตึกถล่มและมีคนงานแรงงานต่างด้าวเสียชีวิตตายนะฮะแล้ววัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ไปลองดีนะครับในจุดนั้นเขาเจออะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่องตั้งรู้ที่ชื่อว่าเรื่องว่าลองดีเลยกันเนาะใช้วิจารณ์ในการรับฟังกันละกันนะครับที่บ้านไม่ท่วมแต่ที่อะไรอะที่สตาร์น้ำท่วมคาริเจสตาร์นี่คืออะไรครับเป็นโครงการหรอที่สตาร์นะฮะสตาร์น้ำท่วมนะฮะก็คงจะเป็นจุดนะฮะจุดไหนที่มันต่ำเนาะจุดไหนที่มันต่ำจุดไหนที่มันราบลุ่มนะฮะใกล้แม่น้ำเนี่ยก็จะท่วมวันนี้เห็นข่าวนี่ใช่ไหมที่ไหนนะภาคตะวันออกป่ะที่เขาบอกว่าหอพักถล่มฮะเหมือนกับมันมีรอยร้าวฟังฮะหอพัก2ชั้นข้างหลังเป็นคลองน้ำท่วมในจุดนั้นเขาเจออะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่องตั้งรู้ที่ชื่อว่าเรื่องว่าลองดีเลยกันเนาะใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันละกันนะครับที่บ้านไม่ท่วมแต่ที่อะไรอะที่สตาร์น้ำท่วมคาริเจสตาร์นี่คืออะไรครับเป็นโครงการหรอที่สตาร์นะฮะสตาร์น้ำท่วมนะฮะก็คงจะเป็นจุดนะฮะจุดไหนที่มันต่ำเนาะจุดไหนที่มันต่ำจุดไหนที่มันราบลุ่มนะฮะ

หอพักมีรอยร้าวคนวิ่งกันออกและมีห้องหนึ่งออกจากห้องไม่ได้เพราะว่าประตูมันทับลงมามันปิดวงกบไว้ฮะเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยเอาค้อนมาทุบนะฮะจนกระทั่งออกมาได้น่ากลัวมากเลยนะฮะแล้วก็บ้านอาคารก็มีรอยร้าวเรื่อยๆคิดว่าไม่เกินสองสามวันนี้อาจจะร้าวอาจจะพังแน่นอนแล้วมีสาวคนหนึ่งนะเธอปล่อยแมวไว้ชั้นบนเธอร้องไห้หมักๆมากนะฮะจนกระทั่งเจ้าของหอต้องตัดสินใจค่อยๆเดินขึ้นไปชั้นบนนะครับแล้วก็เอาแมวลงมาน่ากลัวมากๆเลยนะฮะมาเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหลอนให้ฟังรอสักครู่นึงขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนมานะครับทักทายพัทลกรด้วยกันแล้วกันนะฮะพัทลกรนะฮะเดี๋ยวนะสตาร์คือตัวระยองเหรอฮะโอเคนะครับมาฟังเพลงกันต่ออีกหนึ่งเพลงแล้วกันครับนะฮะห้างสตาร์ใช่ไหมฮะโอเคไฟดีเจไม่รู้จักนะฮะห้างสตาร์ใช่ไหมฮะโอเคนะฮะที่สตาร์น้ำท่วมเนาะขอเปิดหนึ่งเพลงกันละกันครับมาเปิดหนึ่งเพลงนะฮะเดี๋ยวมาฟังเรื่องหลอนกันนะ

0: นี่คือเพลงที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับชื่อเพลงว่าหนังต้นทุนต่ำนะฮะเฮ้นะฮะพี่ฟัวส่งอะไรมานะฮะป้านกแก้วจะไปหลับละนะฮะโอ้เพลงเขมรแล้วฮะโอ้โหตายแล้วกล้าพอใหม่ในเวอร์ชันเขมรแล้วฮะโอ้โหสรรหามาเนาะนะครับมาช่วงนี้นะมาฟังทั้งหลอนดีกว่าช่วงนี้นะมาก่อนจะฟังทั้งหลอนช่วงนี้ฝากสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนกับ True Detect แล้วกันครับให้การดูแลกันช่วงเวลานี้ครับ
1: ติดสปีด 5G ไปกับ True Detect เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็ว

0: จะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทย
1: เอาละกลับมาช่วงนี้จ้ะมาอยู่กับ True D-Tech ด้วยกันละกันนะฮะนะฮะตาฟานคิดถึงบ้านที่เขมรนะฮะจะขอเพลงเขมรนะฮะขอใช้น้ำตาเวอร์ชันเขมรมาอยากฟังว่ะนะฮะส่งไปอยู่กับฮุนเซนเลยนะครับนะเดี๋ยวเอาจริงจะเอามารีโซเจตาเอ้ยมารีหายไปเนาะเอ้ยยายมารีหายไปนะยายมารีโซเจตาหายหน้าหายตาไปนะฮะนะครับอ่ะมาเมื่อกี้ได้จะเกริ่นเอาไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาเรียกว่าประสบการณ์หลอนของคุณเกมนะครับซึ่งเป็นพิธีกรของช่องของพี่ป๋องเขานะฮะได้มีการเล่าประสบการณ์เอาไว้ตอนสมัยที่ยังเป็นนักศึกษามหาลัยแห่งหนึ่งนะครับอันนั้นเริ่มเลยกันเนาะนะฮะเรื่องนี้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะจ๊ะนะฮะนะครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคุณเกมเนี่ยเขาเป็นนักศึกษามหาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งไม่ได้บอกมหาลัยนะฮะแต่ว่าข่าวดังมากตอนนั้นเนี่ยก็คือมีการสร้างอาคารเรียนของมหาลัยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์อาคารมันสุดคุณฟังคือเขากำลังเทปูนมันจะเป็นปูนสำเร็จรูปใช่ไหมฮะที่เขาจะเทปรากฏว่ามันเกิดอาการสุดแล้วมันเป็นช่วงเที่ยงพอดีคนงานกำลังพักกันนึกภาพตึกสตง.ฮะแต่ไม่ได้ตึกใหญ่ขนาดนั้นนะมันเป็นแค่โครงสร้างต่ำๆอยู่ที่กำลังเริ่มอยู่นะฮะมันก็ล้มลงมาแล้วก็ทับใส่คนงานปรากฏว่าเป็นคนงานชาวเมียนมาชาวพม่านะฮะเสียชีวิตแต่ทางมหาลัยเนี่ยปิดข่าวไว้นะครับไม่ยอมบอกให้ใครนะก็คือหมายถึงว่าอ๋อคนงานปลอดภัยดีมีบาดเจ็บเล็กน้อยบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลแค่นั้นเองแต่ที่แน่คือนักศึกษามหาลัยด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะตอนนั้นอยู่ปี 2อยากรู้มากถามกูให้พี่มีคนตายไหมเนี่ยพอบอกมหาลัยบอกไม่มีคนตายบอกโอ้น้องผ้าห่อศพนะไม่พอพี่ต้องกลับไปเอาอ่ะตอนแรกนึกว่าคนไม่ตายผ้าห่อศพไม่พอนะเพราะว่าคนงานเยอะมากเลยเสียชีวิตหลายคนนะครับเสียชีวิตเยอะมากแล้วก็เขาบอกว่าเศษชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตนะบางคนนะแขนหักแขนขาดไปเลยเพราะโดนโครงเหล็กมันทับลงมานะเขาก็ต้องเก็บศพกันแล้วก็ไม่รู้ของใครเป็นของใครด้วยด้วยความที่เป็นพม่าเนาะเขาก็เลยไม่ได้สนใจขนาดนั้นเขาก็เลยเก็บนะฮะแล้วก็เอาใส่รถกู้ภัยออกไปนะฮะถ้าหลายคนถามว่าเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะส่งญาติไหมที่มีญาติก็ส่งให้ญาติครับไปประกอบพิธีแต่ไม่สามารถเอากลับประเทศพม่าได้นะฮะก็ทำพิธีในประเทศไทยส่วนที่ญาติไม่เอานะฮะมาทำงานเดียวๆเนี่ยเขาก็เอาไปฝังไว้ที่สุสานศพไร้ญาติอันนี้ไงมันเลยจึงมีคำว่าสุสานศพไร้ญาตินะฮะนะก็คือทุกๆปีนะเขาจะมีการทำบุญล้างป่าช้าคือป่าช้ามันเต็มเพราะป่าช้ามีที่จำกัดเขาเอาศพนั้นไปฝังเยอะมากเยอะเกินไปก็ต้องมีการล้างก็คือขุดออกมาฮะเขาบอกว่าใครก็ตามแต่ที่ไปทำพิธีขุดล้างป่าช้าคุณจะได้บุญมากๆเลยเพราะว่าเหล่าศพเหล่านี้เขาไร้ญาติไร้ญาติก็ต้องอาศัยคนที่มีบุญนะถึงทำบุญให้ทีนี้ย้อนกลับมาเนาะย้อนกลับมาที่เหตุการณ์เกิดที่อาคารถล่มนะฮะทางมหาลัยปิดเรื่องเอาไว้นะครับแล้วเขาก็เอาสังกะสีขนาดใหญ่มาล้อมหมดเลยล้อมจุดที่อาคารถล่มฮะถึงแม้ว่าเขาจะเก็บศพไปหมดแล้วนะฮะแต่ก็ยังมีเศษปรักหักพังต่างๆมากมายนะฮะแล้วเขากันเอาไว้ห้ามคนเข้าไปและสมัยนั้นมันยังไม่มีกล้องวงจรปิดเนาะยุคนั้นนะฮะก็คือมีแค่ไฟส่องสว่างเดียวฮะกลางคืนมาเจ้าที่ก็เก็บของหายหมดเลยนะเหลือเพียงยามอยู่ไกลๆอยู่ข้างนอกนะฮะนะครับผ่านไปประมาณสักไม่กี่วันสักอาทิตย์หนึ่งนะฮะไม่นานเขายังเอาสังกะสีล้อมมาอยู่นะฮะนักศึกษากลุ่มนี้อยากจะลองดีอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะมีจริงหรือเปล่าเนาะวิญญาณวิญญาณต่างๆด้วยความเฮลนักศึกษาเนี่ยก็เลยตัดสินใจรวมตัวกัน5คนนะเป็นแก๊งเดียวกันนะผู้ชายล้วนเลยนะฮะ5คนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราลองไปส่องปะที่ในสังกะสีเฮ้ยแต่จะเข้าไปไม่ได้นะเขาล็อกเขาเอาสังกะสีล้อมอย่างดีเดี๋ยวมันมีทางเข้าเองเขาก็เลยพากันมาประมาณสัก2ทุ่มยังไม่ดึกเลยนะฮะ2ทุ่มกว่าเองเลยตอนนั้นยังมีคนอยู่นะยังมีคนอยู่เขามาเดินดูลาดเหลาก่อนว่าคือค่ำๆมามันเริ่มมืดเลยไงเขาเดินดูเอ๊ะมันมีรูไหนบ้างที่มันจะมันสามารถเข้าได้ก็ปรากฏว่าเดินไปเห็นมันจะมีรูนึงได้ยินเสียงก้องแก้งๆตอนแรกตกใจนึกว่าผีปรากฏว่าหมามันมีหมาอยู่ข้างในหมามันลอดสังกะสีออกมาว่าเฮ้ยนี่ไงมันมีทางเข้าไปด้วยนะครับก็เลยแง้มดูโอ้โหเป็นรูใหญ่พอสมควรเหมือนกันพอจะลอดตัวเข้าไปได้นะก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวคืนนี้ดึกๆเราจะเข้ามาที่นี่กันเพราะนักศึกษากลุ่มนี้อยู่หอในอยู่แล้วดึกๆมาครับเที่ยงคืนยามที่ทุกอย่างเงียบสงัดแล้วนะครับนักศึกษากลุ่มนี้ก็แอบเดินกันมาเพราะไม่สามารถขับมอเตอร์ไซค์มาได้เสียงมันดังนะฮะแอบเดินย่องจากหอมาซึ่งก็ไกลพอสมควรเหมือนกันมากันเป็นหมู่คณะเลยเอาไฟฉายมาด้วยนะฮะแต่ข้างในก็เปิดไฟนะเขาก็มา ไปจุดที่เป็นรูที่หมาเขาโผล่เข้าไปนะฮะก็พยายามจะเอื้อมตัวกับแง้มสังกะสีมันกว้างขึ้นกลัวยามมาเห็นด้วยนะกลัวก็กลัวแล้วก็ตัดสินใจก็ค่อยคลานเข้าไปลอดเข้าไปเพื่อจะเข้าไปข้างในพอเข้าไปข้างในได้ข้างในได้โอ้โหข้างในกว้างมากใหญ่มากแล้วมันเป็นหลุมขนาดใหญ่นะครับนี่เขาเล่าให้ฟังนะที่มันซุดตัวลงมาเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่มันซุดตัวลงมานะครับตรงบริเวณตรงกลางเป็นหลุมขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีซากหลักพังนะฮะเยอะแยะมากมายเลยที่เขาออกยังไม่หมดนะฮะแต่ว่ามันเป็นโครงสร้างที่ยังไม่สูงมันตึกสตงองเงี้ยมันเลยไม่ขนาดนั้นมันเป็นแค่ชั้นหนึ่งที่เขาสร้างแล้วมันถล่มลงมานะก็เลยสามารถเคลียร์ได้ระดับหนึ่งนะฮะในช่วงที่กำลังเดินสำรวจนั้นก็รู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะว่าไม่รู้สิด้วยความมีเซนส์อะเนาะมีเซนส์นะฮะมีเซนส์บางอย่างเขาเดินสำรวจสายตาเขาวับแวมเห็นจะเป็นเงาเดินก็ไม่เห็นนะเห็นจะเป็นคนก็ไม่ใช่นะก็กลัวกันก็เดินไปเป็นหมู่คณะก็เลยมีเพื่อนคนหนึ่งตะโกนว่าเฮ้ยถ้ามีจริงนะออกมาสิอย่ามาแค่เสียงด้วยนะอย่ามาแค่เสียงมาให้เป็นตัวเป็นตนเลยนะครับพอพูดเสร็จแล้วปั๊บแป๊บเดียวนะฮะมีคนใช้ก้อนหินขนาดใหญ่เคลื่องมาปั้งนะตรงสังกะสีนะฮะทุกคนตกใจนะจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้เพราะมันล้อมสังกะสีมันล้อมอย่างไงก็ต้องวิ่งมุดรูไงฮะก็เลยต้องจับกลุ่มกันอยู่ข้างๆเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเนี่ยเป็นก้อนหินขนาดใหญ่เคลื่องมาในสังกะสีปั้งอย่างดังเลยไม่รู้ทิศทางไหนเหมือนกันแล้วก็เพื่อนก็บอกเฮ้ยน่าจะมาแล้วว่ะน่าจะมาแล้วเนี่ยเออถ้ามาปั๊บเนี่ยมาเห็นให้ตุมาเป็นตัวเป็นตนเลยนะฮะก็ซ้ายขวาก็ไม่เห็นใครแต่ความรู้สึกว่ามันอยู่คนเดียวเหมือนมีอะไรล้อมๆอยู่ความรู้สึกของเขานะฮะสักพักหนึ่งมีเสียงแก๊กเหมือนอะไรดังออกมาจากสังกะสีที่คุมมาอยู่นะฮะทุกคนก็กลัวกันเฮ้ยอะไรนะฮะสักพักหนึ่งนะฮะปรากฏว่าเอ้าเป็นหมาโอ้ยหมานี่เองนึกว่าอะไรหมาวะฮะหมาวิ่งก็มาหาแต่ปรากฏว่าหมาเนี่ยมันไม่ได้มาเฉยๆวะฮะมันคาบอะไรบางอย่างมาด้วยปรากฏว่าพอคาบไปใกล้ๆปั๊บนะครับเป็นกระดูกนะฮะเป็นกระดูกคนคิดว่าเป็นกระดูกคนเพราะไม่น่าจะใช่กระดูกหมากระดูกวัวควายเพราะกระดูกมันเป็นคนเลยอย่างที่บอกไปว่าเหตุการณ์นี้มันถล่มมาทับสี่คนนะฮะและเป็นคนแรงงานเขาเก็บศพไม่หมดนะฮะเพราะว่าเขาก็เก็บที่กว้างๆกันแล้วนะฮะผู้ภัยเป็นกระดูกน่าจะเป็นส่วนขาที่มันหักนะฮะเป็นส่วนขาที่มันหักทุกคนก็ตกใจว่าเฮ้ยกระดูกวัวควายเปล่านะฮะก็ตกใจกันนะฮะหมาคาบมาไม่รู้มาจากไหนแต่สภาพยังใหม่ๆยังขาวๆอยู่เลยนะฮะก็ทุกคนก็ตกใจกันแล้วหมาคาบมาแล้วมันยืนอยู่ข้างหน้าเด็กผู้นี้ด้วยนะฮะแล้วก็เอากระดูกวางไว้แล้วหมาก็วิ่งหายไปไหนไม่รู้นะฮะก็ตกใจเฮ้ยทำไงดีนะฮะตกใจไม่รู้จะทำยังไงกันก็เลยเฮ้ยออกกันไหมออกก่อนป่ะแล้วทีนี้ไอ้เพื่อนคนที่มันอยากจะลองดีบอกเฮ้ยไม่ได้มาคราวนี้ต้องเล่นแล้วมันก็เลยใช้กระดานสือพิมพ์ที่อยู่ข้างๆที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยจับไอ้กระดูกขึ้นมาของใครวะเนี่ยแล้วก็เอาออกไปด้วยเอาทีนี้เรื่องใหญ่เพื่อนบอกว่าเอาไปทำไมมันมีอะไรหลอกมึงมันมีอะไรหลอกประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรหลอกนะฮะก็เลยพากันออกไปข้างนอกมุดรูกันออกไปนะฮะแล้วมันก็เอากระดูกไปไม่ได้ไปไหนนะเอาไปทิ้งข้างนอกเอาไปเคลื่องโยงลงถังขยะคุ้มถ้ามึงแน่จริงนะอย่างเงี้ยหมายเห็นนะเอาเคลื่องใส่ถังขยะสังขยะแล้วก็กลับทุกคนก็ยังสยองกันอยู่ว่าอย่าเอามานะกลัวนะฮะเอาละรอบนี้นะฮะพอกลับถึงห้องแล้วปรากฏว่าคืนนั้นทั้งคืนไม่ได้หลับเลยนะฮะทั้งคืนก็บอกว่าหอนายเด็กหอนายมีเตียง2ชั้นนะครับมีเตียง2ชั้นเขาบอกว่ากำลังนอนๆอยู่นะฮะมายืนให้เห็นปลายเตียงเลยนะครับเป็นเงาผู้ชาย1คนนะเห็นกันทั้ง2คนเลยห้องนี้จะนอน2คนนะฮะแล้วก็มาในห้องไอ้คนนั้นที่มันเอากระดูกไปนะครับหมายเห็นเป็นจ่าเลยนะครับหมายเห็นเลยแล้วก็เพื่อนก็ตกใจก็ร้องเอ๊ะอะวัยกันเฮ้ยฮะจนกระทั่งคนในหอพักตื่นกันว่ามีอะไรไม่รู้ว่าผีหลอกอะไรประมาณนี้นะฮะผีหลอกด้วยความกลัวไม่รู้จะทํายังไงนะฮะนะไม่รู้จะทำยังไงเพื่อนบอกว่าจะทำยังไงดีนะครับทำยังไงดีเขามาให้เห็นแล้วลักษณะแบบนี้ทำยังไงดีนะครับก็เลยจะกลับไปก็ไม่ได้นะครับนอนก็นอนไม่หลับก็เลยพากันไปนอนอีกห้องหนึ่งนะครับยัดกันอยู่ในห้องเลย5-7คนยัดกันอยู่ในห้องอยู่นะครับทั้งคืนเขาก็มาหาเหมือนกันก็มาหาอีกห้องหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้มาเป็นตัวนะมาเป็นเสียงนะเสียงก็แก๊กในห้องอ่ะเปิดไฟนอนจนทั้งตกเช้ามาไม่รู้จะทำยังไงนะก็เลยเดินกลับไปที่ถังขยะที่เดิมนะฮะไปดูหายไปแล้วถังขยะคิดว่าน่าจะมีเจ้าที่ที่เขาเอาใส่รถขยะไปแล้วนะไม่รู้จะทำไงฮะก็เลยด้วยความเป็นเด็กก็กลัวนะฮะก็เลยไปหาหลวงพ่อบอกเป็นเล่าเรื่องราวให้หลวงพ่อฟังว่าพวกเองนี่นะมันโซนจริงๆนะประมาณหลวงพ่อก็ดุชุดใหญ่เลยนะฮะมันเป็นของเขาแทนที่จะเอาไปให้กู้ภัยหรือว่าเอาไปทำบุญเอาไปให้วัดนะฮะเอาไปทำไปเรื่อยสุดท้ายหลวงพ่อว่างั้นเดี๋ยวทำสังฆทานให้เขานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ แผ่เมตตาให้แล้วก็จะอุทิศบุญให้เขาเพราะว่าเขาโกรธนะนะเขาโกรธที่ไปเอาของเขามาแล้วไปท้าทายเขาเลยมานั่นนะฮะก็เลยตัดสินใจทำบุญกันทำบุญทำสังฆทานกันทั้งวันไม่ไปเรียนเลยนะฮะก็อยู่ที่วัดนะครับนะแล้วก็มีน้ำมนต์ต่างๆด้วยเพื่อให้สบายใจก็กลับมานอนที่หอพักอยู่ปรากฏว่าไม่ได้หายนะว่างฮะเขาไม่ได้หายนะเขายังอยู่นะฮะรอบนี้มาเข้าฝันมาเข้าฝันคนที่เอากระดูกไปเคลื่อนนะฮะมาเข้าฝันเหมือนกับยังโกรธอยู่ในฝันคือมายืนให้เห็นนะตรงหอพักมายืนให้เห็นตรงหอพักเพื่อนก็ตกใจเฮ้ยอยากสะดุ้งตื่นมาเฮ้ยเข้ามาเนี่ยก็บอกเฮ้ยใจเย็นฝันร้ายเนี่ยเป็นแบบนี้ที่เกือบอาทิตย์เหมือนกันคือเหมือนกับสยองนะจนทั้งผ่านแบนทิศหนึ่งเขาก็หายไปไม่ได้มาเข้าฝันไม่ได้มาให้เห็นนะฮะก็ทำให้กลุ่มวัยรุ่นคนนี้นี่แบบกลัวแล้วก็รู้เลยว่าเฮ้ยวิญญาณนี่มันมีจริงจริงเว้ยนะมันมีจริงแล้วก็การอาฆาตเนี่ยนะการไปเล่นลักษณะแบบนี้นะฮะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เล่าที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ากระดูกนั้นหายไปด้วยนะฮะคิดว่าทางขยะเนาะที่เป็นอะไรเทศบาลต่างเขาน่าจะไปทิ้งหายไปแล้วบ้างนะไม่รู้ไปไหนเหมือนกันหายไปเลยนะฮะแล้วได้แต่ทำบุญไปให้ชิ้นส่วนกระดูกนะฮะคุณผู้ฟังครับกู้ภัยเนี่ยเขาจะถือมากๆเลยนะฮะว่ากระดูกเอ่ยของมีค่าเลือดนะฮะน้ำเหลืองน้ำหนองต่างๆเขาจะไม่ให้เหยียบเลยการให้เกียรติคนตายนะครับโดยเฉพาะการที่บอกว่าพูดว่าเหม็นจังเลยว่าอย่างนี้นะห้ามพูดเหม็นสาบจังเลยนะห้ามพูดมันเป็นการไม่ให้เกียรตินะแล้วสุดท้ายแล้วเขาจะกลับมาหาวนมาหาได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณเกมนะครับที่เป็นพิธีกรของพี่ป๋องนะฮะเดอะช็อกนะฮะที่ถ่ายทอดประสบการณ์เอาไว้ตอนที่ยังเป็นนักศึกษามหาลัยแห่งหนึ่งนะครับในกรุงเทพมหานครในย่านภาคกลางก็ฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วกันนะฮะของพวกนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับแล้วก็การไปท้าทายเขาด้วยนะฮะท้าทายเขาด้วยนะสิ่งที่มองไม่เห็นก็วิญญาณเข้าไปได้ทุกที่ครับฮะวิญญาณเข้าไปได้ทุกที่นะครับเขาตามได้นะแต่ว่าถามว่าจะมาหักคอไหมทำไม่ได้ฮะเขาได้ทำได้แค่ตามอย่างเดียวเขาตามอย่างเดียวนะฮะ

ลงประจำรายการนะเนี่ยนะฮะผวังจิตนะฮะหลังเล่าเรื่องผีก็ต้องฟังเพลงนี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวนะใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะหลายเรื่องราวก็เป็นบทเรียนสอนใจได้เหมือนกันนะฮะบางเรื่องนะอย่างเช่นเรื่องพวกนี้เขาก็สอนจิตสนใจได้ว่าอย่าไปลบลู่เพราะว่าคนเราเหมือนกันฮะตอนเป็นคนเองเนี่ยก็ไม่ควรจะไปดูถูกใครนะฮะตอนเป็นดวงวิญญาณแล้วก็ไม่ควรจะไปลบลู่ดูถูกใครโดยเฉพาะคนเหมือนกันที่เคยเป็นผีมาก่อนเขาก็แค้นเหมือนกันเขาก็เจ็บใจเหมือนกันที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับและยิ่งไปเล่นกันแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือใดๆก็ตามแต่ที่นำเสนอแต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นการสอนจิตสอนใจนะครับให้คนเป็นอย่างดีใช่ไหมตาทีเคยไหมเคยไปลองดีบ้านผีบ้านต่างๆใช่ปะหรือมันมีนะในเพจออนไลน์ก็มีเหมือนกันนะวัยรุ่นหลายคนนะฮะแต่ที่จะดูนะสังเกตดูนะครับอย่างที่จะดูล่าสุดเนี่ยของเพจไอ้เลยนะคุณฟังเคยดูป่ะวัยรุ่นที่อะไรนะเจ๊แทนเพื่อนผีอ่ะที่เขาจะมีวัยรุ่นอยู่5คนนะฮะที่เขาจะไปลองดีตามบ้านร้างต่างๆอ่ะเมื่อคืนดูไอ้ที่เขาไปบ้านร้างที่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะฮะมาเป็นตัวเลยเด้อนะฮะเขามาเป็นตัวนี่คือหมายถึงว่าเขาแบบเนี้ยพูดท้าทายเงี้ยนะฮะถ้ามีจริงออกมาประมาณเนี้ยท้าทายไงฮะสักพักนึงมีของเครื่องก่อนปั้งก่อนนะฮะแล้วก็รอบ2ก็คือมาเดินให้เห็นเลยนะมาเดินลัดหน้าต่างเลยแวบเลยเป็นผู้ชายมาเดินเลยเจ้าของบ้านนะฮะเจ้าของนี่ก็เสียชีวิตนะอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเขามีจริงๆนะเขามีจริงๆนะเขามีจริงๆนะพี่แอมบอกว่าดีใจครับน่าจะเอามาออกวิชาข้อสอบสังคมนะเข้ามหาลัยเนาะไม่แน่อาจจะปีนี้ก็เป็นได้เหมือนกันหมายถึงว่าเรื่องพวกนี้แหละฮะใช่นะฮะเอามาออกวิชาสังคมเนาะก็ดีเหมือนกันข้อสอบเหล่านี้นะฮะก็มันมีจริงๆฟังเรื่องพวกนี้นะฮะคืออีกเรื่องนึงที่ดีเจงงแปลกประหลาดคือเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วนะฮะมันจะเอามาวนซ้ำอีกรอบนึงอย่างที่ดีเจดูรายการที่เขาไปถ่ายที่บ้านที่มีฆาตกรรมเกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ฟังเชื่อไหมตอนนี้เขาไปถ่ายทำมีเสียงกรี๊ดนะฮะมีเสียงกรี๊ดเหมือนกับประมาณว่าตอนช่วงที่กำลังถูกฆาตกรรมอ่ะตอนที่ผัวเขากำลังใช้มีดฟันเมียเขาฮะอย่างนั้นเลยเสียงมันดังเข้ากล้องหมดเลยเป็นเสียงกรี๊ดลั่นเลยแล้วก็เขาวิ่งเข้าไปเพื่อดูข้างในไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ว่าทีมงานทำเสียงกรี๊ดก็เขาจะลงทุนกันแล้วเลยฮะเนี่ยเป็นเสียงกรี๊ดดังขึ้นมาดังแต่ดังเบาๆนะไม่ใช่ดังแรงดังแบบดังมาแบบจากข้างในฮะเหมือนเหตุการณ์อะไรกำลังเกิดอะไรข้างในอ่ะรู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกดีเหมือนกันพี่เอ็มเรื่องนี้ที่เจออัศจรรย์จริงๆว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เขาเคยทำซ้ำๆมาฮะตอนที่เขาก่อนจะเขาจะเสียชีวิตมันน่าจะทำซ้ำๆคิดว่านะฮะแล้วมันติดมาจริงๆนะครับไอ้เรื่องที่ว่าเห็นเป็นตัวนี่คือธรรมดามากเห็นเป็นตัวเห็นเป็นเงากลิ่นมาเสียงมานี่คือปกติแต่ว่าเหตุการณ์ที่เขาทำซ้ำๆนี่แปลกจริงนะเพราะว่าดวงวิญญาณเนี่ยเขาก็ห่วงบ้านของเขาและยิ่งเฉพาะประเภทแบบว่าฆาตกรรมเสียชีวิตหรือว่าตายโหงพวกเนี้ยเขาจะห่วงบ้านมากๆเลยเพราะการตายของเขาเนี่ยคือเขาตายแบบไม่ดูตัวนะฮะมีรายการหนึ่งที่เข้าไปถ่ายทำบ้านล้างไงฮะบ้านฆาตกรรมนะคุณฟังเชื่อไหมไปถึงปั๊บนะเห็นนอนอยู่บนเปลเลยนะฮะอย่างนั้นเลยนอนเป็นเปลเลยบอกว่าเฮ้ยใครบอกเฮ้ยใครแบบปั๊บแวบหายเลยนะลุกขึ้นปั๊บแล้วแวบหายเลยหายตัวหน้าตากล้องเลยก็มีเหมือนกันนะครับถือว่าอัศจรรย์มากๆเลยเรื่องนี้เนี่ยเมื่อก่อนจะไม่เชื่อนะเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีตั้งแต่เด็กไม่เชื่อเลยนะไม่เชื่อเลยนะครับจนกระทั่งมาเห็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบเราเจอกับตัวเองเรารู้สึกว่ามันก็คงจะมีจริงๆแหละนะแต่มันไม่ได้เวอร์แบบรายการพี่แจ็คนั้นเวอร์ไปนะฮะมันก็มีจริงๆตามที่เขาอยู่แหละอะไรฮะประมาณนั้นนะฮะเอาละนะฮะซาตานวิ่งไม่รอเลยจ้านะฮะนะครับเคยไปลองสมัยเด็กครับปั่นจักรยานยางแตกตอนกลับท้าทายโดนปาหินใส่เหรอเห็นปะมันต้องคนเคยเจอแล้วคนไม่เคยเจอมันจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะนะฮะนะครับอ่ะโอเคกี่วงแล้วเอ่ยเที่ยงคืนครึ่งใช้ลารายการหรือยังเหรอนะฮะพี่เลิฟบอกว่าผีหลอกช่วงกลางวันมีไหมครับมีพี่เลิฟมีครับมีครับแต่ว่าเราจะไม่กลัวเองเพราะจิตเรานั้นจะไม่กลัวเพราะมันสว่างไงแต่กลางคืนนะจิตเราจะปรุงแต่งทำให้เรากลัวนะจริงๆวิญญาณมีทั้งกลางวันกลางคืนครับแต่ว่ารายการก็ไปถ่ายกลางคืนไงกลางวันก็มีเหมือนกันเขาอยู่ที่นั่นแหละฮะแต่ว่ามักจะไม่ค่อยเห็นก็คือรายการนี้แหละเจ๊กำไรนะพี่เลิฟไปถ่ายโรงเรียนล้างนะฮะที่นี่มีผีไหมครับปังเลยนะครับหินเควี้ยงมาเลยกลางวันแสกๆเลยนะฮะก็มีเหมือนกันนะมีเหมือนกันใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะฮะเขาอยู่ที่นั่นแหละฮะแต่เพียงว่าเราไม่กลัวแค่นั้นเองเราไม่กลัวแค่นั้นเองเราก็เลยไม่กลัวอย่างเพราะมันสว่างไงมันเห็นไงฮะนะครับอันนี้คือประสบการณ์คุณหุ่นลุกนะครับที่หยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันนะครับมาขอหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันละขอ AI สักเพลงละกันช่วงนี้นะฮะนะฮะผีอาฆาตแรงบางครั้งบางทีเขาเล่นฮะเขาแกล้งเขาเล่นกับ
เสียงหัวเราะยังมีเลยนะรายการไปถ่ายทำเนี่ยที่นี่มีดวงวิญญาณไหมมีเสียงหัวเราะตอบกลับมาเฮ้ยมีเสียงหัวเราะเว้ยเนี่ยเขาหัวเราะก็มีนะฮะพี่ต้นมังโอ่งทักทายนะครับมาสะดึกทีเดียวพี่ต้นฮะ

AI นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าทิ้งไว้ในใจนะครับนะปิดท้ายกันนะฮะตะกี้พี่เสกล่อนทักวันหลังไมค์ว่าดีเจครับถามคุณฟังหน่อยซิว่าระหว่างคนหลอกกับผีหลอกอะไรเจ็บใจมากกว่ากันนะฮะคนหลอกกับผีหลอกเลยก็แค่แวบๆแวมๆทำอะไรเราไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนหลอกก็น่าเจ็บใจมากพี่เสกพี่เสกเนี่ยเขาเจอมาหลายเหตุการณ์นะอย่างเช่นมาหลอกยืมตังค์อย่างงี้มาหลอกว่าพ่อป่วยน้องสาวป่วยแม่ป่วยนะพอมารู้ความหลังอีกทีนึงโอ้โหนะฮะเจ็บปวดรวดร้าวนี่คนหลอกนี่มันแย่ยิ่งกว่าอีกนะก็เลยเอามาเตือนหลายคนแล้วกันก่อนจะให้ใครยืมตังค์หรือว่าต่างๆเนี่ยก็ต้องเช็คให้ดีเช็คให้ดีแล้วกันก่อนจะมาเจ็บใจพี่เสกเนี่ยโดนยืมตังค์ไปหมดไปหลายหมื่นนะเป็นแสนแล้วมั้งหลายๆคนรวมๆกันนะฮะปล่อยเงินกู้อะไรเงี้ยเออนะฮะซาตานว่าคนหลอกคนสิครับดีเจวินใช่และซาตานเนาะเออนะฮะเอาละครับมาทิ้งท้ายดีกว่าเดี๋ยวปิดท้ายด้วยพี่ต้นเมื่อวานมันก่อนมีข่าวว่ามีนักร้องยุค90เสียชีวิตคุณต่อตองวงทูเนาะเออนะฮะพี่ต่องวงทูเสียชีวิตนะฮะหรือว่าจะปิดท้ายด้วยเพลงนี้แล้วกันพี่เขาอยากฟังเพลงคนละคนเดียวกันนะฮะนะฮะคุณนักคำนี้นะฮะหลอกสารพัดนะฮะจะให้ปิด YouTube หรือยังฮะจบเพลงนี้จะปิดแล้วนะนะครับเดี๋ยวก็จะเลยเวลาไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยเที่ยงคืนครึ่งพอดีขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับทางบุญทริกที่ฟังอยู่ด้วยกันละกันนะครับเนาะขอบคุณเพลงที่ฝากมาด้วยกันละกันนะฮะเป็นเพลงสนุกยุค90นะครับสำหรับเพลงนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คืนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับ

ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio

ณกำลังฟัง BP Radio Online เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

ขยไหมหมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด VP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook VP Radio

พลงดี24ชั่วโมง TPP Radio Thanks for listening to BP Radio Online Thailand คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975